0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์และบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการ

0: ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
2: ้จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง ฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประ

0: ชาสัมพันธ์
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
5: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
4: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช
5: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นด้านกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA จึงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 นแบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่ง

0: พักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามูลยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0ต่อ5เสียงอยู่เส้นทางวัดที่รอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0ประตูต่อ0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2ต่อ1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร

0: 12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา8นาฬิกา52นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา24นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา15นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพ
3: พื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
10: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
9: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
10: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชื่อก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแค่ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
9: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
10: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับและก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นในตาส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
9: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
10: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลให้หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดไหนบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบปะ ประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
9: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนใ

0: พื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
1: ถูกต้องครับ
0: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
1: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก
0: ็
1: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับกรณี ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับจากกรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
0: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
1: ็ต้องครับ
0: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
1: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วเจ้าที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
0: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
1: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
0: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
1: ครับขอบคุณคุณปิญญาวิทย์นะครับขอบคุณครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลง

0: ถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
1: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
0: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
2: ป
0: ั
2: จจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทําประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
0: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
5: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ย ทาง CAB โดยปคบแล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
4: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจาย

0: แล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเด้งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี้ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมร่วม8ล้านกว่าครับท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเลี้ยงเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
1: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
5: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านนึงเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
4: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิระวันช่วยเท้ารายงาน

0: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
1: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
2: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนีโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
3: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
2: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลล์บอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
4: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
11: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัศยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live โดยคุณอคเดชคัมภีระครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้ฝนตกโปรยปรายในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะฮะฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ถือว่าน้ำจิ้มนะฮะพรุ่งนี้จะมาหนักกว่านี้นะครับในหลายๆภาคในหลายๆพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่าเป็นฝนยังไม่ใช่ระลอกสุดท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้จนถึงวันที่26เนี่ยอยู่ใน3ประเทศเมื่อวานนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับประเทศสหรัฐอเมริกาฮะ
2: ครับ
1: ก็ไปคุยกันละครับเรื่องของความร่วมมือแล้วก็การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลยไปที่สหราชอาณาจักรนะฮะลอนดอนนะครับแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยน่าจะเข้าช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้การเมืองอาจจะเงียบๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าท่านนายกอยู่ต่างประเทศถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ยังมีวิวาทะในทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็แหล่งก็ไปด้วยนะครับก็มีการสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับเรื่องของธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนนะฮะไปถามท่านนายกนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ตอบฮะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับประเด็นเด่นที่น่าสนใจคือไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็น่าจะเป็นเฟส2นะครับน่าจะเป็นเฟส2ที่จะมีการต่ออายุคำถามคือว่า เสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยหลังจากที่มีไทยช่วยไทยพลัสเฟส1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฟส2เนี่ยประชาชนจะว่ายังไงแน่นอนแล้วฮะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยคือก็จะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะไม่เท่าเดิมอาจจะเป็นเดือนละ500นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูการประชุมครม.วันนี้บ่ายๆเนี่ยก็น่าจะรู้ผลนะฮะส่วนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจบโครงการก็คงมีตัวเลขแล้วก็มียอดสรุปกันออกมานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนนี้ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับกับภาคเอกชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวในหลากหลายประเด็นนะครับซึ่งกำหนดการเนี่ยของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ประเทศญี่ปุ่นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังกา

0: 81ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติครับ
1: ครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมงานนะครับสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้มีการออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนดีนะครับซึ่งก็จะถึงเวลาประมาณ 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนะครับจากนั้นท่านนายกนะครับจะมีการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับในการประชุมดังกล่าวจากทางเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงมีการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับและก็ในวันนี้เองนะครับท่านนายกก็มีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับ
0: ครับส่วนเรื่องของธุรกิจสีเทานะครับมีผู้สื่อข่าวไปถามนะฮะท่านนายกก็บอกว่าครม.ชุดนี้ไม่มีใครหากินผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีเหตุผลต้องประนีประนอมกับคนผิดนะฮะยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงทั้งเสียงหนุนในรัฐสภาแล้วก็ความสัมพันธ์พรรคร่วมนะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศก็พูดง่ายพูดถึงความมั่นคงในทางการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหากันนะครับแล้วก็เรื่องของทุนเทาเนี่ยในรัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็ไม่มีก
1: ็
0: ไม่มีนะครับไม่ใช่ไปว่าเขาและเราเทาซะเองนะฮะอันนี้ท่านก็พยายามที่จะบอกแบบนี้นะครับถ้าพบว่ามีเรื่องของทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการไม่ละเว้นนะครับเขาเรียกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่บริหารประเทศมาเนี่ยโดนหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุจริตท้องถิ่นแล้วก็หัวสวนะฮะแล้วก็ไทย AI Passport และยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ถูกโจมตีแต่ท่านนายกก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลและคนในรัฐบาลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนเนี่ยนะรับรองว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับไม่เว้นนะครับส่วนเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีข่าวออกมาว่าหลังๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาใจประเทศจีนเยอะจังเลย
1: ครับ
0: ทำไมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมฮะรถ EV เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหมดเลย
1: ค่ายจีนหมดเลย
0: ใช่คือไม่เชิงเอาใจจีนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยที่จะผลิตรถที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100%
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นจะผลิตรถไฮบริดไฮบริดคือผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับทำให้เราเห็นว่าโชว์รูมเนี่ยนิสสันโตโยต้าฮอนด้าอีซูซุเนี่ยค่อยๆทยอยหายไป
1: ครับ
0: กลายเป็นโชว์รูมของ BYD โชว์รูมของค่ายจีนอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: มากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคำถามก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไทยสนับสนุนเรื่องของรถยนต์ EV นะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะว่าเรายังมีคนงานที่ทำอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเยอะพอสมควรและถ้าเขาย้ายฐานการผลิตออกไปเนี่ยรับรองฮะคนไทยก็จะตกงานกันมากมายกันพอสมควรเมื่อวานคุณอนุทินได้พูดเรื่องนี้ครับ
1: ครับเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับจากทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหารือนะครับเพื่อมอบนโยบายและก็แนวทางในการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการสรุปออกมาว่าในส่วนของการพูดคุยกันนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วยและก็การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้า าและนครฟุกุโอกะด้วยนะครับก็มีการมาร่วมประชุมในครั้งนี้พูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับท่านนายกเนี่ยมีการกล่าวแสดงความยินดีกับการพบทีมไทยแลนด์ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมอังกา81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในด้าน

0: ต่างๆนะครับที่ทางเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงโตเกียวจะนำเสนอก็จะนำไปพิจารณาประกอบกับการเดินหน้านโยบายต่างๆของรัฐบาลโดยไทยและญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นมีประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดนะครับแม้ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามหาศาลเหมือนในอดีตนั้นหรือว่าอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ควรมองที่ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าว่าเศรษฐกิจไทยซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาญี่ปุ่นในหลายด้านนะครับขณะที่ปัจจุบันไทยก็มีศักยภาพของตัวเองมากขึ้นและก็สามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศได้หลายรายการเนื่องจากว่าไทยเองก็สามารถที่จะผลิตในประเทศเองได้นะครับก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับที่ในส่วนของการที่รถไฟฟ้าสันดาปนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า EV นั่นเองหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ขณะเดียวกันเนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทางจีนนะครับทำให้มีกระแสข่าวมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการยกเลิกในส่วนของการย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยไปที่อื่นหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันชัดเจนนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับได้มีการปฏิเสธข่าวดังกล่าวไปเรียบร้อยนะครับมองว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยปัจจุบันแม้ว่าจะไม่เหมือนกับในอดีตแต่ว่าโดยอดีตเนี่ยไทยก็เคยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นนับหมื่นล้านนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ลดลงแล้วนะครับเหลือ 6,000 ล้านบาทท่านนายกก็กล่าวว่าขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญนะครับกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยที่กำลังส่งเสริมแล้วก็จะมีการผลักดันนโยบายนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปีพ.ศ. 2569นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานแม้ว่าสิ่งนี้น่ากังวลในสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับก็ตรงนี้ก็มีการพูดคุยกับญี่ปุ่นมองเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติในประเทศไทยยากขึ้นและก็มาตรการในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็เป็นจุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการมาประกอบความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นก็ทั้งสองประเทศก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันและก็ในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยแน่นอนว่าญี่ปุ่นก็ยังจะคงมีต่อไปนั่นเองครับ
1: ครับก็คือมันเกิดกระแสข่าวขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าโตโยต้าเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นสัดส่วนรถที่มีมากที่สุดนะฮะสำหรับรถญี่ปุ่นในประเทศไทยก็คือโตโยต้าเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานผลิตไปอินโดนีเซียย้ายจากไทยไปอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยเชิญชวนโตโยต้าเนี่ยให้มาย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศเขาซึ่งเป็นเรื่องปกติในการที่แต่ละประเทศจะเชื้อเชิญนะครับในการที่จะให้บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยมาอยู่ประเทศตัวเองเหมือนประเทศเราก็ไปเชื้อเชิญประเทศอื่นเหมือนกันนะอินโดนีเซียก็เชิญญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาฐานการผลิตที่อินโดนีเซียสิค่าแรงถูกแล้วก็อะไรต่างๆมันดีกว่านะครับมีสัญญาณนี้ออกมามันก็เลยมีปัญหาว่าเฮ้แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยของเราเนี่ยเราน่าจะเดือดร้อนเพราะว่าในโรงงานโตโยต้าในโรงงานฮอนด้าในโรงงานต่างๆเนี่ยมีคนไทยทำงานอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ไม่ใช่โตโยต้ายี่ห้อเดียวนะฮะทุกๆยี่ห้อเนี่ยก็ถูกทาบทามเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กลบกระแสตรงนี
0: ้
1: โดยท่านนายกก็บอกว่าญี่ปุ่นยังไม่ย้ายฐานการผลิตนะฮะคือถามว่าเชื่อได้ไหมน่าจะเชื่อได้เพราะไปคุยกันถึงที่ญี่ปุ่นนะฮะให้คำมั่นแล้วว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมกับของไทยนะครับแต่ต้องดูแหละว่าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับอย่างไรนะครับหลักการเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเพราะว่าด้วยตลาดของไทยณวันนี้เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยมาเจาะตลาดแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับตัวกับอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานสะอาดสอดคล้องกับทิศทาง โลกได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับ
0: ก็ต้องติดตามเพราะว่าในส่วนของรถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาอยู่นะในประเทศไทยแล้วก็
1: นึกไม่ออกเลยครับผมนึกไม่ออกเลยครับถ้าเป็น Mercedes-Benz เนี่ยตอนนี้มี Benz CLA ไฟฟ้า 100%
0: คือ
1: ยุโรปเนี่ยไฟฟ้า 100% มาแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไฟฟ้า 100% เนี่ยยังที่นำเข้ามาในไทยนะ
0: Toyota
1: ยังไม่เจอ
0: นึงไหมแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
1: คือ
0: Toyota
1: บอกรุ่นมาเลย
0: DZ4 สักอย่าง
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ผมเห็นวิ่งอยู
1: ่คนไทยจะถ้า Toyota คนไทยจะนิยม Altis จะนิยม Camry
0: รถปกติ
1: ใช่ซึ่งตอนนี้ยังไฮบริดอยู่ Honda ก็จะมี Civic กับ Accord ก็ยังเป็นไฮบริดอยู่นะไฮ
0: บ
1: ริดคือใช้น้ำมันกับไฟฟ้าแต่อยากจะหาแบบ EV 100% เนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แผนการตลาดของทางญี่ปุ่นแล้วล่ะนะฮะมาดูเรื่องของภาษีสหรัฐเดี๋ยวเขาหาว่าเราโฆษณารถนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกนะฮะก็เปิดเผยว่าทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการพิจารณามาตรการ 301นะฮะไม่ได้ใบหวยนะฮะนี่คือมาตรการของเขานะฮะโดยไทยพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมไม่ให้เสียเปรียบการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยความคืบหน้าในการเจรจาหารือกับสหรัฐครับว่าขณะนี้การหารือในหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับคุณริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะก็มีกรอบหลักการอะไรต่างๆเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็การประชุมอังกา81เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อสรุปผลการเจรจานะครับซึ่งไทยพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรการ301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้าแล้วก็การผลิตส่วนเกินและแรงงานภาคบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยได้เจรจากันไว้นะครับว่าจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่คือทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ฮะ
0: ครับส่วนทางกระทรวงการคลังนะครับมีการยืนยันในเรื่องของการรับมือวิกฤตพลังงานนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันได้ว่ายังมีความผันผวนอยู่นะครับจากทางสหรัฐและก็อิหร่านด้วยนะครับแม้ว่าในช่วงหนึ่งก็จะมีการเงียบๆไปแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามีวิกฤตกันอีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสครับมีการเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันนะครับว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐบาลไทยก็มีการได้ใช้เครื่องมือในการรับมือหลายส่วนนะครับเครื่องมือแรกเนี่ยคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันนะครับส่วนเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้นำมาใช้นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการลดภาษีก็จะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับขณะที่รายจ่ายก็ยังคงสูงอยู่และท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้อยู่ดีการที่จะนำเครื่องมือการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะการคลังของประเทศด้วยการดำเนินการนโยบายนี้ก็ต้องมีการดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างFitch Ratingนะครับแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถดูแลในเรื่องของการจัดการพลังงานได้ดีรัฐบาลก็ต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่มีการชี้ให้เห็นนะครับว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังเนี่ยมีปัญหาแล้วก็จะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูกันอย่างรอบคอบนะครับท่านรองนายกนะครับบอกว่าหากมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการพิจารณานำไปช่วยกลุ่มพลังงาน E20 นะครับแก๊สโซฮอล์ E20 และก็ในส่วนของดีเซลนะครับก็จะเป็นดีเซล B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยด้วยเนื่องจากว่าการผลิต น้ำมัน E20 นั้นก็จะต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยแล้วก็มันสับปะหลังนะครับส่วนไบโอดีเซลนะที่มี B20 นั้นนะก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำมันปาล์มนะครับมาเป็นส่วนประกอบในครั้งนี้ซึ่งประเด็นก็จะช่วยลดช่องว่างทางการคลังด้วยนะครับซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศไทยนะครับเหลือเพดานในการกู้เงินเพียง10,000 กว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยเผชิญกับปัญหาวิกฤตการคลังได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการ

0: ดำเนินการอย่างรอบด้านส่วนปีหน้าเนี่ยจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นก็จะต้องมีการประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าและก็เป็นการวางแผนในเรื่องของการคลังของประเทศนะครับที่กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกคือถ้าลดภาษีสรรพสามิตขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็รายได้ลดลงรัฐบาลก็จะต้องมีการอาจจะเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนหรือเปล่าตรงนี้
1: ครับคือรายได้เนี่ยของรัฐบาลไทยนะครับ
0: ครับ
1: มาจากภาษี
0: ม
1: าจากภาษีของประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายอยู่ทุกๆวันนะครับทุกอย่างที่เราไปซื้อในห้างสรรพสินค้าในอะไรต่างๆสบู่ยาสีฟันอะไรก็ 7%
0: ครับ
1: 7% เนี่ยก็เข้าสู่รัฐบาลนะครับแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆที่เก็บเข้ามาเนี่ยก็เป็นเงินของรัฐบาลทั้งนั้นแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องลดค่าครองชีพของประชาชนการลดค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยมันช่วยอยู่อย่างนึงก็คือจะทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าแบงค์พันเหมือนแบงค์ร้อยใช่ไหมฮะเงินพันนึงเนี่ยกำไปเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละสมัยก่อนพันนึงเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กำแบงค์พันไปเนี่ยกินชาไข่มุกไม่กี่วันไปทำโน่นทำนี่หมดแล้ว
0: อยู่แทบไม่ถึงอาทิตย์นะบางคน
1: คือในยุคนี้เนี่ยเดินเข้าห้างนะฮะ
0: ครับ
1: กาแฟแก้วละเป็นร้อยนะ80หรือ100แล้ว
0: แล้วกับข้าวแต่ละมือเท่าไหร่ครับ
1: กับข้าวแต่ละมือเมื่อก่อน40 50เดี๋ยวนี้ไปตามร้านแบบไม่ต้องดีมากนะฮะร้านข้างทางเนี่ยก็50 60ไปแล้ว50เนี่ยหาไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: 60เข้าไปแล้วสาเหตุก็คือว่าเรื่องของวิกฤตการณ์น้ำมันในตะวันออกกลางส่งผลให้การขนส่งสินค้าพืชผักอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นด้วย
0: ครับ
1: ผักขึ้น5บาทไข่ก็ขึ้นอีกทีละนิดนะฮะแล้วก็อะไรมันก็ขึ้น
0: ค่าขนส่งอีก
1: ค่าขนส่งขึ้นเนี่ยมันทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น
0: ครับ
1: ปรับตัวตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยวิกฤตมาอีกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: จะปรับขึ้นอีกไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยต้องการมาตรการช่วยเหลือและก็กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาแค่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำแค่ระยะเดียวเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยการลดราคาน้ำมันแล้วก็ลดราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำและควรเติมเงินเข้ากับระบบแล้วก็กระตุ้นอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินที่ตอนนี้ก็ซบเซารถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยก็ขายได้ไม่ดีเหมือนสมัยก่
0: อ
1: นเพราะว่าเศรษฐกิจเงินในกระเป๋ากำลังซื้อของคนลดลง
0: คนก็จะไม่กล้าใช้
1: ถูกต้องนะครับดังนั้นอยากจะให้อุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจอื่นๆได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวแต่อุตสาหกรรมอื่นๆรถยนต์จักรยานยนต์ที่ดินบ้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องการเหมือนกันต้องดูว่ารัฐบาลจะมีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรอย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวดูมติครม.วันนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัส2เนี่ยนะฮะเฟส2เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรแม้จะบอกว่ามันเป็นระยะเดียวระยะสั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความน่าสนใจเหมือนตอนเฟสแรกแล้วนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเฟส2เลยนะครับเพราะอย่างน้อยก็ช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับ
0: ครับ
1: ติดตามกันดูส่วนเรื่องของตั๋วร่วมนะครับกระทรวงคมนาคมเดินหน้าผลักดันระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะครับเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้คุ้มค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทครับมีผล1มกราคม2570นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูนะฮะเรื่องของการลดค่าครองชีพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานค
0: คร
1: อันนี้ก็จะได้เซกเตอร์เดียวก็คือกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานค
0: คร
1: นะฮะส่วนคนชนบทคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้อานิสงส์ตรงนี
0: ้ก็จะไม่ได้อินกับการลดการช่วยตรงนี้ของรัฐบาล
1: นะฮะแต่ว่าคำถามคือว่าคนกรุงเนี่ยใช้เงินเยอะกว่าคนต่างจังหวัด
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: ค
1: ่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งอ่ะ 2-300 นะครับเดินทางเข้าเมืองทีก็ร้อยหนึ่งกลับอีกร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนักตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรม

0: ประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:30 น.นะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะฮะตัวย่อๆคือ ITA ครับประจำปี2569นะครับ ITA นี้มีจุดมุ่งหมายในการวัดอะไรและตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับและประชาชนจะเห็นผลจากการประเมินนี้อย่างไรจะเป็นการประเมินในเชิงตัวเลข
2: ครับ
1: แต่ความรู้สึกประชาชนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเลขอย่างนี้แต่หน่วยงานนี้มันไม่ใช่อย่างที่ข่าวออกมานี
2: ่ครับ
1: ตัวเลขนี้มีความชัดเจนหรือมีความแม่นยำแค่ไหนวิธีเก็บข้อมูลเป็นยังไงนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลจากสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านผอ.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงจุดมุ่งหมายครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตรงนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรนะครับแล้วก็วัดอะไรบ้างครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นดิฉันขออธิบายง่ายๆก่อนนะคะว่าเป้าหมายของการประเมิน ITA คือต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และช่วยป้องกันการทุจริตค่ะที่ผ่านมาใน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีข้อสังเกตว่าบางหน่วยงานได้คะแนน ITA สูงแต่ในทางปฏิบัติยังมีข่าวการทุจริตหรือประชาชนยังรู้สึกว่าไม่โปร่งใสค่ะจึงเป็นที่มาของการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในปี2569ค่ะ
1: ครับครับพูดถึงเรื่องของการปรับอะไรตรงนี้นี่เราปรับในประเด็นไหนบ้างฮะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับ
3: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้หรือไม่
1: ค่
3: ะแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ดูเฉพาะว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตหรือไม่แต่ต้องดูด้วยว่าในความเป็นจริงมีการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในหน่วยงานหรือไม่ค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของขั้นตอนดำเนินงานล่ะครับตอนนี้ในการประเมิน ITA ประชาชนก็มีการให้ผลออกมาเนี่ยตรงนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับ
3: ค่ะในการประเมินปี2519ค่ะเราแบ่งการประเมินออกเป็น3ส่วนหลักนะคะรวม100คะแนนได้แก่ส่วนที่1คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT จำนวน30คะแนนค่ะดูว่าหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบได้หรือไม่และหน่วยงานในระดับกรมมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ GD Catalog เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหรือไม่ค่ะส่วนที่2คือการประเมินจากบุคลากรภายในค่ะหรือ IIT 30คะแนนนะคะเป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่เคยพบเห็นหรือรับรู้การทุจริตการใช้อำนาจโดยมิชอบการเรียกรับผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่และส่วนที่3การประเมินจากผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ AAT ค่ะ40คะแนนเป็นการสอบถามประชาชนภาคธุรกิจหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับบริการเคยพบเห็นหรือรับรู้การเรียกรับสินบนการเอื้อประโยชน์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ค่ะ ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ ITA ปี2519ไม่ได้วัดเพียงว่าหน่วยงานทำอะไรเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะแต่ต้องการวัดให้เห็นมากขึ้นว่าประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องพบเจอหรือรับรู้ปัญหาการทุจริตในความเป็นจริงอย่างไรค่ะเพราะเป้าหมายสุดท้ายของ ITA ก็คือทำให้การประเมินสะท้อนสภาพความเป็นจริงมากขึ้นและนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับคำถามที่ว่าประชาชนจะเห็นอะไรจากการประเมินนะคะและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดนะคะ เรียนว่าสำหรับการประเมิน ITA ปี2519ค่ะเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ค่ะขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนสำคัญคือการเก็บข้อมูลจากบุคคลภายนอกทั้งประชาชนภาคธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นค่ะเพื่อสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทุจริตการเก็บข้อมูลครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศค่ะ 8,319 หน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยองค์กรอิสระไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ประชาชนจะเห็นแตกต่างจากปีก่อนค่ะก็คือผลการประเมินจะสะท้อนสถานการณ์ตลอดทั้งปีงบประมาณเพราะมีการขยายระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งปีจากเดิมที่เก็บข้อมูลเพียงบางช่วงเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะในเกณฑ์ใหม่ก็ยังให้น้ำหนักกับประสบการณ์และการรับรู้เรื่องการทุจริตมากขึ้นเพื่อให้ผลการประเมินเนี่ยสะท้อนสถานการณ์จริงและเสียงของประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะที่สำคัญคือผล ITA ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการจัดอันดับหรือให้คะแนนหน่วยงานแต่ต้องการชี้จุดเสี่ยงและช่องโหว่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันการทุจริตได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
1: ครับการประเมิน ITA เนี่ยก็เหมือนการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในองค์กรของเราเนี่ยแหมมันจะไปต่อได้ไหมนะฮะหรือว่ามีภาพสะท้อนจากประชาชนอย่างไรนะครับคำถามฮะอยู่ตรงนี้ฮะว่าการเก็บข้อมูลจากประชาชนเนี่ยหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราไปเก็บกันยังไงฮะเรามีมันจะประเมินผลการสะท้อนเนี่ยจากประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยเราไปเลือกกันยังไงฮะใครไปเก็บข้อมูลฮะ
3: ค่ะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะเดิมประชาชนสามารถเข้ามาทำแบบประเมินด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า Open Access นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ก็อาจมีข้อจำกัดค่ะเช่นหน่วยงานอาจเชิญเฉพาะกลุ่มคนที่คุ้นเคยมาประเมินทำให้ข้อมูลอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะการเก็บข้อมูลเราจะดำเนินการเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มจากประการแรกคือเราศึกษาภารกิจแต่ละหน่วยงานว่าทำหน้าที่อะไรค่ะและใครเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบค่ะสองวิเคราะห์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องค่ะว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานมากน้อยเพียงใดโดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น4กลุ่มค่ะตามความเสี่ยงในการทุจริตและมีผลกระทบต่อหน่วยงานและประชาชนอย่างเช่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้รับเหมาหรือกลุ่มเอกชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องขออนุมัติอนุญาตค่ะกลุ่มที่มีความเสี่ยงรองลงมาก็ได้แก่หน่วยงานกำกับดูแลหรือสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับบริการและได้ผลรับผลกระทบโดยตรงเป็นต้นค่ะและ3การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงโดยทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายนักวิชาการค่ะก็จะใช้ทั้งการสัมภาษณ์การโทรศัพท์และการติดต่อทางอีเมลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายค่ะดังนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มต่างๆก็จะช่วยให้ผล ITAสะท้อนประสบการณ์จริงและมองเห็นจุดเสี่ยงช่องโหว่ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
2: ครับอย่างการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างการโทรศัพท์หรือว่าติดต่อทางอีเมลตรงนี้นะครับทางสำนักงานปปช.มีการสร้างความมั่นใจยังไงครับให้กับผู้ที่โดนติดต่อในเรื่องนี้เนี่ยว่าจะไม่ใช่ call center หรือว่าเป็นการเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะหลายท่านอาจจะกังวลว่าโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อมาจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ค่ะเพราะปัจจุบันมีมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆจำนวนมาก สำนักงานปปช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมาตรการในการเก็บข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะสิ่งที่ประชาชนจะสังเกตได้ง่ายๆคือผู้เก็บข้อมูลต้องแนะนำตัวอย่างชัดเจนค่ะแจ้งชื่อสถาบันและวัตถุประสงค์ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน ITA รวมถึงแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญการประเมิน ITA จะถามเฉพาะประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับการติดต่อหรือการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้นค่ะจะไม่มีการขอเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านเลขบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินและไม่มีการให้โอนเงินหรือกดลิงก์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะดังนั้นเนี่ยหากมีผู้ติดต่อมาแล้วขอข้อมูลด้านการเงินเหล่านี้ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและไม่ควรให้ข้อมูลหรือดำเนินการตามคำขอค่ะ
2: ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฝั่งทางบ้านไหมครับ
3: ค่ะดิฉันขอเชิญชวนประชาชนนะคะภาคธุรกิจคู่ค้าและผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐถ้าท่านได้รับการติดต่อจากทีมเก็บข้อมูล ITA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความร่วมมือสละเวลาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงค่ะทุกคำตอบมีความสำคัญค่ะเพราะจะช่วยให้เราเห็นทั้งสิ่งที่หน่วยงานทำได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณธรรมความโปร่งใสและตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงานปปช.นะครับอันนี้ก็มีการปรับนะฮะITA นะฮะ ITA ก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรนะครับให้มีความชัดเจนเข้มข้นแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยไปเป็นผู้สำรวจ
2: ครับ
1: นะฮะคาดว่าผลที่จะออกมาเท่าที่ผมทราบนะฮะ
2: ครับ
1: ประมาณช่วงวันที่10ถึง15ตุลาคมนี้นะครับกรมเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ที่จะต้องประเมินข้อมูล ITA ที่เขาเรียกว่าเก็บข้อมูล EIT ผู้บริหารเราก็ใช้

0: ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดขององค์กรด้วยนะครับ คือถ้าตกปุ๊บเนี่ย
1: ยากลำบากนะ
0: ไม่ใช่ถ้าตกปุ๊บก็มีปัญหานะครับไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ของกรมเราเนี่ยนำไปเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารด้วยนะครับผอ.ก็ต้องใช้EIT ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่า EIT survey นะฮะจำได้ไม่ใช่อะไรเมื่อวานเพิ่งโดนทวงมาบอก
1: คุณโดนเหรอ
0: ค่าตรงนี้ด้วยในตัวชี้วัดนะฮะนะผมไม่ได้ใส่
1: นะก็ต้องติดตามนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะกลางเดือนหน้านะครับสำหรับผล
0: ประมาณช่วงตุลา10ตุลา15ตุลาเนี่ยผลSurvey EIT เนี่ยก็น่าจะออกมานะครับว่า ITA ของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไรปีนี้น่าสนใจเพราะเขาปรับเกณฑ์ใหม่นะฮะพอปรับเกณฑ์ใหม่ปุ๊บประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะพอปรับเกณฑ์ใหม่จะมีหน่วยงานไหนตกมั้งไหมนะติดตามดูว่าไอ้ตกเนี่ยมันต้องตกที่เท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: 50ป่ะ
1: มันก็ไม่ใช่ต้องดูเกณฑ์เขาอ่ะ
0: นะหรือว่าคือเราไม่อยากเห็น ITA ที่มันแบบอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4จัดแรงกิ้งเท่านั้นแต่ว่าเราอยากจะเห็นภาพสะท้อนแห่งความเป็นจริงแล้วก็การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในการที่จะลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
1: ร
0: ัฐในการที่จะอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็มีกฎหมายอะไรเนี่ยที่มาสกัดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า NSO ฮะเดินหน้าขยายการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับภูมิภาคครับล่าสุดจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for Allก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรโดยมีคุณเอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมงานครับภายในงานฮะสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้นำเสนอผลสัมมโนประชากรพร้อมถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรครัวเรือนและที่อยู่อาศัยในภาคใต้เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่มองเห็นสถานการณ์และก็ทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568และเวทีเสวนาที่เปิดมุมมองทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวแรงงานและการออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลสถิติไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจของภาครัฐและทุกภาคส่วนการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลสัมมโนใน3ภูมิภาคครับคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต
1: ้
0: เพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่พื้นที่ทั่วประเทศ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ไปดูการเมืองหน่อยไหมครับสำหรับการปรับทัพฝ่ายค้าน
0: ปรับทัพฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ปรับทัพฝ่ายค้านหรือปรับทัพของรัฐบาลครับเนี่ย นะฮะได้ยินว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะมาร่วมรัฐบาลข
1: ่
0: าวมันมาแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: จากอะไร
1: ถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้าน
0: คือมันมีสัญญาณเนี่ยคือพรรคกล้าทำแสดงความจำนงขอถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ก็คือกล้าทำยื่นความจำนงไปยังคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะวิปฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ
1: ครับ
0: นะฮะสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในพรรคกล้าทำมี7คนนะฮะประกอบด้วยคุณเอกรัตน์พลซื่อคุณประสิทธิ์โนทะคุณปิยวัฒน์กิตติธเนศวรคุณวงศ์วัชระขาวทองคุณนรพลตันติมนตรีคุณชยานันเกตเมฆแล้วก็คุณอรรถกรสิริรัตยากรอันนี้อดีตรัฐมนตรีเกษตรนะฮะจากพรรคกล้าทำนะ
1: ครับ
0: อันนี้มาจากสัญญาณตรงนี
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่หัวเรื่องเขียนว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าน
1: ะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางคุณไอติมพฤทธิ์นะมีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับ
0: ว่าอย่างไรครับ
1: บอกว่าในส่วนของการปรับทัพเนี่ยมีเป็นไปตามข่าวจริง
0: ๆครับ
1: นะครับเพราะว่ากล้าทำเนี่ยก็ตอนนี้พ้นฝ่ายค้านพ้นวิปฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่า2เหตุผลหลัก

นะครับที่ทางคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยพูดออกมานะครับชี้แจงออกมานะครับก็คือ1ทางกล้าทำเนี่ยขัดกับมติวิปฝ่ายค้านนะครับในวาระสำคัญนั่นก็คือมติวิปฝ่ายค้านที่ไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงตามมติของพรรคในการ

0: ของคุณกังฟู
1: ครับ
0: นะครับก็จะมาร่วมในฝ่ายค้านในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณไอติมภริศเองก็จะมีนำเสนอรายชื่อกรรมการวิฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านนะครับพิจารณาตามขั้นตอนของประธานสภาต่อไปนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเดินหน้าในเรื่องของภารกิจต่างๆยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของคุณอนุทินนั่นเอง
1: นะครับนะครับคือสัญญาณตรงนี้มันเกิดจากตอนที่อภิปรายพรบ.งบปี70นะครับ
0: ครับ
1: พรรคสีเขียวเนี่ยนะฮะก็คือพรรคกล้าทำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็เพิ่งยกมือสนับสนุนให้ความเห็นชอบไปนะฮะคือฝ่ายค้านยกมือให้กับรัฐบาล
0: ครับ
1: ไป58เสียง
0: โอ้โห
1: คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอก
0: ครับ
1: อยู่ดีๆพรรคฝ่ายค้านไปยกมือให้กับรัฐบาล58เสียงถ้าเป็นการเมืองสมัยก่อนเนี่ยหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเรียกว่างูเห่า
0: 58ถ้าพูดเป็นงูเห่าก็ต้อง58ตัว
1: ครึ่งร้อยอ่ะคุณครึ่งร้อยคือฝ่ายค้านโดยพรรคกล้าทำเนี่ยไปยกมือเนี่ยให้ความเห็นชอบพรบ.งบประมาณ58เสียง
0: ครับ
1: นะฮะก็คือถ้าถามพรรคกล้าทำเนี่ยเขาบอกว่าจุดยืนของพรรคคือพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนไม่ให้ความอคติหรือความแตกต่างทางการเมืองมาอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมแหมฟังรู้สึกยังไง
0: ดูไม่รู้แต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าม
1: ีชาวเน็ต
0: ไม่ใช่พักฝ่ายค้านเขาบอกเป็นพักฝ่ายคอยหรือเปล่าม
1: ีเหตุผล
0: นะครับ
1: ชาวเน็ตนี่เขาก็เข้าใจคิดเน
0: า
1: ะ
0: ชาวเน็ตเขาก็มีวาทะกันไปนะ
1: คือแต่ถ้าเกิดดูพักกล้าทำเนี่ยคือบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณสังเกตนะตั้งแต่มีรัฐบาลอนุทินมีฝ่ายค้านนำโดยพักประชาชนนะครับพักกล้าทำเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน้อยมากแล้วก็เสียงในสภาเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจขออภัยอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเช่นเดียวกัน
0: การประชุมสภาก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร
1: ่ใช่นะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าถามว่าโอกาสที่พรรคกล้าทำเนี่ยจะไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยคือไม่ต้องไปถามพรรคกล้าทำต้องไปถามพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเปิดประตูต้อนรับหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในสมัยที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็มีความคิดว่าอ๋อสีน้ำเงินจะต้องไปรวมกับสีเขียวแน่ๆแต่ทำไปทำมาปุ๊บเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยไปรวมกับสีแดง
0: จับแดงใช่ไหม
1: จับแดงเปิดประตูเชื้อเชิญเนี่ยพรรคเพื่อไทยแทนที่จะเป็นพรรคกล้าทำนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องกระแสของสีส้มที่เขาบอกว่ามีเราไม่มีเทาด้วยนะฮะมันอาจจะเป็นแรงเสียดทานที่ทำให้สีน้ำเงินโดยพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจให้พรรคกล้าทำเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องของกระแสนะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิกฤตศรัทธาในรัฐบาลที่กำลังจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้พอเริ่มตั้งรัฐบาลได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับขาก็เริ่มที่จะยืนหยัดได้นะครับเริ่มแข็งแล้วเนี่ยแต่การประชุมสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนที่จะเป็นการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ภูมิใจไทยแม้จะมีเสียงสนับสนุนมากถึง300เสียงแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหากพรรคเพื่อไทยถูกกดดันอย่างหนักเพราะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคดีหัวสว.ตัดสินใจยกมือสวนกับพ
0: ร
1: รคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยก็จะมีปัญหาดังนั้นต้องเพลย์เซฟนะฮะเขาเรียกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้รัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยด้วยการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมนะครับอันนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ภูมิใจไทย
0: รักษาเสถียรภาพรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีจะยังไงต่อ
1: เก้าอี้รัฐมนตรีก็พูดถึงระยะเวลาเนี่ย
0: ตอนการปรับ
1: ได้แล้วนะได้แล้วนะครับ
0: เวลาปรับใช่ไหมครับในเวลาปรับเหรอ
1: เวลาเนี่ยได้แล้วนะฮะประมาณนั้น
0: ก็น่าจะเห็นผลงานไปในสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่ด้วย
1: คือก็สมบัติผลัดกันชมอ่ะคือเก้าอี้ดนตรีนั่นแหละเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆนะฮะเดี๋ยวก็ดูนะครับเพราะว่าถ้ากล้าทำเก้าอี้ที่รัฐมนตรีกล้าทำอยากได้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีเกษตรครับ
0: ก็อยู่ฝั่งเพื่อไทยสิ
1: คุณสุริยะจึงนุ่งเรือนกิจฮะยากนะครับ
0: ครับ
1: คุณแต่
0: เพราะว่าก็เป็นกระทรวงใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย พื่อไทยก็ดำเนินการอยู่แต่ว่ากล้าทำก็เป็นอดีตนะหมายถึงว่าอดีตที่เคยบริ

0: หารในส่วนของกระทรวงเกษตร
1: คุณธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเนี่ยอดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณอัตกรสิริรัตยากร
0: ครับ
1: ลูกเขาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
0: ครับ
1: นะครับคือกล้าทำเนี่ยอยู่ในกระทรวงเกษตรมายาวนาน
0: ครับ
1: นะครับโอกาสที่ถ้ากล้าทำเนี่ยจะกลับไปนะครับกระทรวงที่เขาเล็งเอาไว้เนี่ยผมว่ากระทรวงเกษตร
0: แต่ว่าผมมองว่ามันก็จะคล้ายๆกับการทำงาน
1: แต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่
0: เพื่อไทยไหม
1: ขึ้นอยู่กับภูมิใจไทย
0: ว่า
1: จะเปิดดีลยังไงนะครับแล้วก็คืออยู่ที่ภูมิใจไทยทั้งหมดแล้วครับ
0: ครับ
1: ว่าจะเปิดประตูให้กับทางด้านของพรรคกล้าทำหรือไม
0: ่ครับอันนี้เราแค
1: ่เปิดประตูแล้ว จะมีที่นั่งอะไรให้นั่งมั่ง
0: ครับ
1: อยู่ที่ภูมิใจไทย
0: อันนี้เราแค่วิเคราะห์ไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการแค่ถอดออกจากวิฝ่ายค้านเท่านั้นเอง
1: คือวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้มโนไปเองนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ความเชื่อนะฮะแต่จากข้อมูลที่มีการถอนตัวของพรรคกล้าทำในฐานะวิปฝ่ายค้านเข
0: ้
1: าไปซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยที่เห็นไม่เหมือนเราเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอ๋อเพราะพรรคกล้าทำเนี่ยณวันนี้เนี่ยยังไม่คือทำบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ก็เลยถอนตัวตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะไม่ได้ไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยก็ได้
0: อาจจะไม่ต้องไปฟังรัฐบาลก็ได้
1: ถ้ามองแบบนี้ก็มองได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: นะครับก็เป็นในเรื่องของการเมืองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับกับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: ปี2569ที่กำลังจะถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังเองก็มีการลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบพื้นที่การจัดประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ AM 2026นะครับตรงนี้ก็ไปดูในพื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนที่จะมีการเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนนะครับเช่นอาคารไทยพาวิเลียนนะครับห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และก็เจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center นะครับแล้วก็ Master Control Room ด้วยก็จะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับในการตรวจสอบความพร้อมนะครับทุกรอบด้านเพื่อที่จะรองรับการประชุมจากตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดก็มีการกำชับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการบริการทุกอย่างนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานทางสากลและก็ความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกรวมถึงสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยและก็ความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะครับเงียบหายไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องหัวสวเข้ามาขั้นนะฮะไทย AI Passport เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะได้ใช
0: ้ผมโหลดแอปนะตอนนี้มีแอปมาใหม่นะ
1: อ๋อมีแอปแล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติเราต้องเข้าไปในเว็บ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ตอนเดี๋ยวนี้มีแอปแล้วมาแล้ว
1: ชื่อแอปอะไรครับ
0: ประชาสัมพันธ์ซะหน่อย AI Pass เลย
1: AI Pass
0: ใช่ AI Pass A I P A A
1: P A S Sเออนะครับ AI Pass ไปโหลดเข้ามาได้นะครับ
0: ใช่
1: เออนะฮะไม่ใช่แอปดูดเงินนะ
0: ไม่ใช่ เป็นจาก DE โดยตรงเลยคร
1: ับ เอออันนี้เขาก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ครม.เงาฮะเมื่อวานมีการแถลงของครม.เงาแหมวันอังคารการแถลงครม.ของรัฐบาล
0: ครับ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยครม.เงาโดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการแถลงเขาก็แถลงว่าเนี่ยจากการตรวจสอบรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาพูดถึงก็คือไทย AI Passport นะฮะ ค
0: ุ
1: ณการดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือฮะถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสและความคุ้มค่าโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE นะครับที่ใช้วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะฮะระบุว่าพรรคสนับสนุนการพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยแต่พบข้อสังเกตหลายประเด็นโดยเฉพาะการเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินตามจำนวนผู้ใช้จริงขณะที่หลักเกณฑ์การคำนวณยังไม่ชัดรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มยอดผู้ใช้งานในระบบนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมที่กำหนดไว้ในขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงคุณภาพของระบบ AI ความคุ้มค่าของงบประมาณการแก้ไขข้อกำหนดของ เทคนิคความปลอดภัยของข้อมูลและขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าประชาชนจะมีทักษะเพิ่มขึ้นจริงทั้งนี้ประชาธิปัตย์นะฮะระบุข้อสังเกตต่อโครงการรวม7ประเด็นและขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งเตือนไปยังกระทรวงดีอีให้พิจารณาโครงการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินพร้อมย้ำว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐดำเนินไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายค้านนะครับในการเข้าไปตรวจสอบสำหรับโครงการไทยไอพาสปอร์ตนะครับตอนนี้โครงการนี้นะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะเข้าสามารถดาวน์โหลดแอปได้อย่างที่เราได้นำเสนอไปนะครับพิมพ์ไปเลย AIPASSนะครับในระบบ iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดฟรีด้วย
1: เออไปทดลองใช้กันดูนะครับ
0: ครับลงทะเบียนได
1: ้เวอร์ชั่นของกระทรวง DE นะฮะกับเวอร์ชั่นฟรีเออมันแตกต่างกันยังไง
0: ครับ
1: นะฮะต้องไปทดลองใช้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะ
0: ใช่นะครับก็ลองใช้ดูนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใครหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นแต่ว่าสำหรับการใช้ทำงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปโอเคอยู่นะ
1: ทำให้การทำงานเนี่ยมันเร็วขึ้นนะฮะแต่นั่นแหละก็คือ Thai AI Passport เดี๋ยวต้องไปเทียบกับนั่นแหละ
0: ครับ
1: ของที่ฟรีเออที่คนเขาตั้งข้อสังเกตว่า1ไม่คุ้มค
0: ่
1: า2ของฟรีดีกว่าจริงไหมนะฮะต้องลองไปใช้ดู
0: ผมว่าผมน่าจะใช้บ่อยขึ้นเพราะว่าพอมีแอปเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าการพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร
1: ์หมายถึง AI Passport ใช่ไหม
0: ใช่อ๋อ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโหลดละโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะ
0: ครับ
1: เอออันนี้กระทรวง DE ไม่ได้ขอให้เราประชาสัมพันธ์นะอันนี้เราประชาสัมพันธ์เองให้นะ
0: ครับนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับพวกเรา2คนในหมุนตามวันวันนี้ 4:00 น.นะครับสำหรับพวกเรา2คนวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยแถบพลาสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี้
11: นางจอมขวัญศักมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
12: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับในรายการค้นหามาเล่าครับพบกันวันนี้อังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์เกือบจะท้ายๆของเดือนกันยายนแล้วครับจริงๆสัปดาห์นี้นะก็หมดพอสัปดาห์หน้าเนี่ยกันยายนก็จะเหลือแค่3วัน28 29 30นะครับแล้วก็จะเข้าสู่เดือนตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ว่ากันยายนใกล้จะสิ้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังวันเวลาไม่เคยรอใครหรอกนะคุณจะทำอะไรคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้วางแผนอะไรไว้ก็ต้องรีบทำเพราะฉะนั้นเวลาไม่เคยคอยท่าใครนะครับคุณผู้ฟังค้นหามาเล่าก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหลังข่าว 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ครับข่าวต้นชั่วโมงเรานะครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ Facebook Page สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจค้นหามาเล่าด้วยครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับแต่ว่าฟังเสียงดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าหวัดมากล้ำกลายเมื่อสัปดาห์ก่อนโดนฝนอยู่สัก 2-3 วันได้นะฮะมันก็เลยทำให้เสียงเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังคงมาพบกับท่านผู้ฟังได้วันนี้มาคนเดียวนะครับสลับกันเมื่อวานนี้ก็มากับคุณชัยนันท์วันนี้ผมก็มาคนเดียวให้คุณชัยนันท์ได้พักเพราะว่ามีข่าวยามเช้าด้วยนะครับแล้วก็มีภารกิจหลังจากจัดข่าวยามเช้าด้วยนะครับคุณผู้ฟังเอามาเริ่มต้นกับเรื่องราวที่ผมได้นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้ไปค้นหามาแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรามาย้ำเตือนกันเรื่องของงานมหกรรมพืชสวนโลกกันดีกว่านะครับที่อุดรธานีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้เคยนำเสนอในบางส่วนไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับในกิจกรรมพืชสวนโลกนะครับซึ่งทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกในงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับก็20ปีนะอย่างที่คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจากเชียงใหม่วนกลับมาที่อุดรธานีใช้เวลาเพียง20ปีเท่านั้นครับทางด้านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็บอกว่ามหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะครับในพ.ศ.นี้2569นี่แหละนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนนะครับถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการผสมผสานพืชพันธุ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวนจากประเทศไทยรวมถึงนานาประเทศด้วยพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ในพื้นที่เดียวงานนี้จึงไม่ได้มีเพียงดอกไม้หรือสวนสวยทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันจะประกอบไปด้วยมหกรรมแห่งความหลากหลายของชีวิตที่ชวนทุกคนมาเที่ยวชมเรียนรู้และมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์หลากหลายที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติเข้าด้วยกันครับนอกจากนี้อย่างสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยด้านพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพและนวัตกรรมทางการเกษตรสู่สายตานานาชาติตลอดจนเปิดประตูการท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจบริการในอุดรธานีกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับใครที่กำลังวางแผนเดินทางช่วงปลายปีนี้แน่นอนนะครับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีรอท่านผู้ฟังอยู่ครับประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งคนรักต้นไม้สายถ่ายภาพนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครอบครัวเยาวชนและผู้สนใจเทคโนโลยีการเกษตรผ่าน3ไฮไลท์สำคัญที่อยากชวนทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองเราจะมาดูกันทีละไฮไลท์เลยนะครับเที่ยวรอบโลกผ่านสวนนานาชาติและสำรวจความหลากหลายผ่านพืชพันธุ์เมืองไทยนะครับเราจะได้ตื่นตากับพืชพันธุ์ภูมิสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากกว่า20ประเทศและ องค์กรชั้นนำของไทยนะครับมีนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ที่หมุนเวียนจัดแสดงตลอดงานครอบคลุมพืชสวนสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้บัวและพืชชุ่มน้ำมีทั้งพืชอาหารพืชเศรษฐกิจระบบนิเวศและสวนคาร์บอนเครดิตเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนี้ยังมีการประกวดพืชพันธุ์และเปิดโลกนวัตกรรมแห่งอนาคตตั้งแต่การเพาะปลูกการบริหารจัดการน้ำไปจนถึงการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนครับอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นอกจากนี้ยังย้อนรอย134ปีเมืองอุดรธานีด้วยครับแล้วก็นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอีกเรื่องนึงนะครับเป็นการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชื่อมโยงจากพระราชดำริในรัชกาลที่9สู่การสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันครับพร้อมร่วมสักการะพระศรีอริยะเมตไตรแล้วคุณผู้ฟังก็จะได้เดินทางย้อนไปกับนิทรรศการ134ปีแห่งเรื่องราวสู่เมืองอุดรธานีนะครับคุณผู้ฟังครับจากวันนั้นถึงวันนี้อุดรธานีเป็นอย่างไรเขามีให้ชมด้วยนะครับเป็นการร้อยเรียงประวัติศาสตร์ผู้คนชุมชนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเชื่อมโยง134ปีแห่งการเติบโตของอุดรธานีแล้วก็134วันแห่งการต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีวัฒนธรรมนิทรรศการที่มีชีวิตสนุกกับกิจกรรมหมุนเวียนตลอด134วันครับสัมผัสเสน่ห์อีสานอย่างเต็มอิ่มณหมู่บ้านอีสานเวทีวัฒนธรรมที่มีชีวิตซึ่งรวบรวมวิถีชีวิตศิลปะดนตรีอาหารหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการแสดงหมุนเวียนกว่า200รายการจากศิลปินชุมชนเยาวชนและครูศิลปะต่างๆนะครับมีการเปิดโลกความรู้ผ่านเวทีวิชาการระดับนานาชาติและกิจกรรมลงมือทำสำหรับผู้เข้าชมนะครับตั้งแต่การปลูกพืชศิลปะธรรมชาติงานหัตถกรรมอาหารและวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการเรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดคาร์บอนแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับมีการแสดงกิจกรรมพิเศษอีกมากมายครับถือว่าทุกครั้งที่มาเยือนคุณจะได้พบกับสีสันและประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ซ้ำกันมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569นี้นะครับจึงเป็นมากกว่างานแสดงพืชพันธุ์แต่เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านการเกษตรการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมเชื่อมโยงอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นจุดหมายการเดินทางระดับนานาชาตินะครับ1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ครับณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแหว่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในเรื่องแรกมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีครับมาถึงภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างนะครับพูดถึงกระทรวงนี้เนี่ยเขาก็จะดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมพยายามนำเสนอก็คือเรื่องของกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีแล้วแต่คนตีความนะบางคนก็บอกคนพิการผู้สูงอายุเด็กสตรีหรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยบางกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูนิยามของทางกระทรวงนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมจะนำเสนอเนี่ยก็คือเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันสินค้ากลุ่มเปราะบางบุกตลาดออนไลน์และออฟไลน์นะครับเปลี่ยนผู้รับสวัสดิการเป็นผู้ประกอบการครับสร้างรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับนางจตุพรโรจนพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก็ได้เปิดเผยว่าทางพม.ก็ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงไปรษณีย์ไทยด้วยเนี่ยนะครับได้ลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพอมอสู่แพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางนะครับให้พึ่งพาตนเองได้ซึ่งถ้าพูดถึงความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทอฝันส่งฝันถึงฝันอันนี้เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากหน่วยงานในสังกัดของพม.มาไว้ภายใต้แบรนด์เดียวคือทอฝันบายพม.นะครับเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการทำตลาดแล้วก็ใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทลายข้อจำกัดเดิมที่เคยจำกัดอยู่เพียงการออกบูธนิทรรศการหรือว่าร้านค้าชุมชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้สินค้าฝีมือกลุ่มเปราะบางและคนทุกช่วงวัยเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างนั่นเองครับก็ต่อไปเราจะได้เหมือนสั่งซื้อของออนไลน์ได้บ้างเนี่ยแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ซึ่งไปรษณีย์เองก็ได้ให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับเราจะพักกันตรงนี้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีแขกรับเชิญมาคุยด้วยเรื่องของสัปดาห์ไม้เท้าขาวสากลก็แน่นอนต้องคุยกับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคุยกับคุณดรันภพนันตาเรือนอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกลับมาช่วงหน้าครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาเพราะพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและคนคือหัวใจของการพัฒนาประเทศในยุคที่สตรีไทยยังมีบทบาทจำกัดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในพลังของผู้หญิงทรงมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสตรีภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนต่อและดำรงชีวิตด้วยความรู้ความสามารถไม่เพียงแค่ให้โอกาสทางการศึกษาเท่านั้นพระองค์ยังทรงริเริ่มงานศิลปาชีพเพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ทักษะงานฝีมือเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้มีความภาคภูมิใจสตรีไทยทุกสาขาอาชีพในวันนี้ล้วนเติบโตขึ้นจากรากฐานแห่งโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางไว้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแสงแห่งปัญญาให้สตรีไทยก้าวเดินอย่างมั่นคงสง่างามสามารถพึ่งพาตนเองและเปี่ยมไปด้วยคุณค่าในสังคม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่า
0: ไร่กันไปไหนมาไหนแล้วก็มีอุปกรณ์ข้างกายที่ถือมาตลอดเลยนั่นก็คือไม้เท้าขาวหรือว่าเป็นไม้เท้าสีขาวนั่นแหละครับที่เราเรียกกันเนี่ยเขาเดินพาไปไหนมาไหนเนี่ยโดยใช้ไม้เท้าขาวมันจะสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในแทนความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดนะครับคุณผู้ฟังประเทศไทยในฐานะองค์การคนพิการระดับชาติก็เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทุกด้านแล้วก็งานเรื่องของการตระหนักรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ก็ดำเนินการทุกปีครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะจัดกิจกรรมรณรงค์ไม้เท้าขาวสากลนะครับซึ่งกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเราคงจะได้ไปคุยกับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับคุณดรันภพนันดาเรือนในฐานะประธานจัดงานสัปดาห์ไม้เท้าขาวสากลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในปีนี้ด้วยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณดรันภพครับ
8: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากๆครับที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับ
8: ครับยินดีครับ
0: อยากจะให้คุณดรันภพได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของสัปดาห์ไม้เท้าขาวสากลเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมถึงจะต้องมีการจัดกิจกรรมไม้เท้าขาวสากลเป็นประจำทุกปีด้วยครับ
8: จริงๆแล้วเนี่ยวันไม้เท้าขาวสากลเนี่ยก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ที่มิสเจเนวีฟคอฟิลครับได้นำเอาการศึกษานะครับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรของคนตาบอดนะครับโดยเฉพาะตอนนั้นน่าจะเป็นชื่อสมาคมคนตาบอดกรุงเทพก่อนที่จะมาเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนนั้นน่าจะจัดตั้งเมื่อปี2510นะครับก็ได้มีการดำเนินการจัดการเดินรณรงค์ไม้เท้าขาวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพื่อต้องการให้เป็นทั้งสัญลักษณ์นะครับให้ทุกคนเนี่ยรู้จักว่าคนตาบอดเนี่ยสามารถดำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตประจำวันได้โดยที่พึ่งพาสังคมให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางของคนตาบอดด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเดินไม้เท้าขาวเนี่ย เราก็เดินกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะใช้กระบวนการหนึ่งเนี่ยที่ทำให้คนรู้จักเรานะครับว่า เราเนี่ยใช้ไม้เท้าขาวเพื่อการเดินทางแล้วก็เดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งมันมีการจัดมาในลักษณะเนี้ยมาหลายปีแล้วแต่ในลักษณะของการแรลลี่ครับที่เราทำกันอยู่เนี่ยก็อาจจะยังเกิดขึ้นได้ไม่นานนักนะครับแต่เราสามารถพูดได้เมื่อปีที่แล้วนะครับได้รับความร่วมมือจากหลายๆท่านแล้วก็หลายๆภาคส่วนที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเรารวมถึงผู้สมัครด้วยนะครับผู้สมัครในแต่ละทีมด้วยแล้วก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนานแล้วก็รู้สึกว่าได้รับคำชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คนอย่างน้อยๆก็คนกรุงเทพมหานครนะครับได้รู้จักว่าคนตาบอดเดินทางด้วยตัวเองได้อย่างไร
0: สัปดาห์ไม้เท้าขาวสากลไม่ใช่จัดเฉพาะประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสากลจริงๆสิ่งที่จะปรากฏอยู่ในวันไม้เท้าขาวสากลอีกอันนึงก็คือสารเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลซึ่งให้ไว้โดยท่านนายกรัฐมนตรีของในแต่ละปีนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญที่ผ่านมาทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีการขอรับสารวันไม้เท้าขาวจากนายกรัฐมนตรีทุกปีใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นปีที่สุรหกมากนะครับแต่ท่านนายกเนี่ยท่านก็ได้ให้ความกรุณาได้มอบสารไม้เท้าขาวมาให้เราแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตรงวันที่15ก็เนื่องจากท่านเองก็มารับตำแหน่งในช่วงนั้นพอดีนะครับแต่ท่านก็ยังให้ความกรุณาที่มอบสารวันไม้เท้าขาวให้เราได้มีโอกาสได้ใช้แล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยเราจัดวันที่18นะครับก็เลยทันกันพอดี

0: ดีเลยครับ
1: เออทันพอดีพอดีในการใช้แต่ปี ปีนี้ต้องติดตามแล้วเห็นทราบว่าเขาได้ขอรับสารไปแล้วนะครับ เอาละทีนี้เรามาว่ากันเลยเรื่องของแรลลี่จริงๆอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเข้านะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการถือไม้เท้าขาวของคนตาบอดจะทำให้คนตาบอดรู้ในหลายๆอย่างไม้เท้ามันช่วยอะไรได้บ้างครับ
0: บางคนอาจจะมองว่าไม้เท้าเป็นตาให้กับคนตาบอดหรือไม่นะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็ต้องตอบตรงๆว่าคือถ้าเรามองว่ามันระยะแค่ไม่กี่สิบเซนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันไม่สามารถที่บอกได้นะครับว่าไอ้ปลายหรือทิปของไม้เท้าเนี่ยที่มันไปชนน่ะคืออะไรฉะนั้นจะบอกว่าไม้เท้าเป็นตาเลยเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องนะครับ แต่ไม้เท้าเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันสิ่งกีดขวางก็คือทำให้คนตาบอดเดินแล้วไม่ชนสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียกว่ามันเป็นตาครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าถ้าคนตาบอดคนหนึ่งได้รับไปโดยที่ไม่ได้รู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องก็คือมันเหมือนท่อนเหล็กท่อนหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ก็อาจจะเป็นเหมือนท่อนเหล็กท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอาจจะถือมาค้ำตัวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีการทำให้มีคนได้ตระหนักรู้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ไม้เท้าขาวอย่างไรบ้างมาว่ากันเรื่องกิจกรรมก่อนในช่วงของเดือนตุลาคมเห็นว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เรียกว่าทำให้เกิดสัปดาห์ไม้เท้าขาวเหมือนเดิมแล้วก็จะจัดกิจกรรมเหมือนเดิมอย่างที่สปอตที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วตั้งแต่ช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเริ่มทำอะไรลงไปแล้วบ้างแล้วก็กิจกรรมจะมีอะไรบ้างครับ
0: คือจริงๆเนี่ยเราได้เริ่มมีการประชุมกันมาแล้วก็ได้เตรียมงานกันมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับ
1: คุ
0: ณเอกพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: คือเราได้มีการสำรวจสถานที่ว่าปีนี้เราจะไปที่ไหนบ้างเราจะเดินทางอย่างไรแล้วเราก็ให้คนเนี่ยครับไปลองเดินสถานที่จริงนะครับก็จะมีทั้งคนตาดีแล้วก็คนตาบอดไปด้วยกันคนตาบอดเนี่ยก็จะอธิบายในมุมคนตาบอดว่าเดินทางแบบนี้ไกลไปไหมพอดีพอดีไหมคนตาดีเขาก็จะคอยอำนวยความสะดวกว่าให้เดินในลักษณะนี้ก็คือเราจะไม่ใช้การจับแขนกันเดินนะครับก็จะให้คนตาบอดแต่ละคนเนี่ยเดินทางด้วยตัวเองอย่างอิสระโดยใช้ไม้เท้านะครับเราจะไม่มีการเกาะไม่มีการจับไม่มีการที่คนใช้คำว่าจูงไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทดลองเส้นทางเราได้ดำเนินการทดลองเส้นทางไปแล้วนะครับเราจะเริ่มที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเอาแค่คร่าวๆนะครับจะขึ้นโดยสารนะครับขนส่งสาธารณะไปเรื่อยๆนะครับ จนไปจบที่ศูนย์สมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดนะครับไปที่ศูนย์ไปเยี่ยมคุณพ่อชาญนะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมปิดที่นั่นครับ
1: ครับที่เหลือก
0: ็ณตอนนี้สถานที่เราดำเนินการ
1: เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือหา RC ตามที่เขากำหนดเหมือนปีที่ผ่านมา
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะมี RC มีแจ้งตามจุดครับ
1: ในทีมเห็นบอกว่ารับสมัคร30ทีมในทีมประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็จะต้องมี4ท่านนะครับในทีมนะครับโดยจะต้องหนึ่งในส่วนประกอบนั้นก็จะต้องมีคนตาบอดแล้วก็มีคนโลวิชั่นหรือมองเห็นเรือนรางหนึ่งคนนะครับในหนึ่งทีมนะครับแล้วก็ทางเราก็จะมีอาสาสมัครให้ครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวความปลอดภัยที่สำคัญ
0: ไม่ต้องกลัวครับ
1: ที่สำคัญคือต้องใช้ไม้เท้าขาวตลอดเวลาและ
0: ใช่ใช
1: ่และถูกต้องด้วยนะครับ
0: เดินนะครับไม่วิ่ง
1: เดินนะไม่วิ่งแล้วก็เอาแสดงว่าเราต้องประสานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น BTS MRT คือเส้นทางที่จะไปใช่ไหมครับ
0: ขนส่งทั้งหมดที่จะผ่านเส้นทางนั้นเราต้องประสานทั้งหมดเลยครับ
1: อ๋อครับนอกจากเราจะเดินให้คนตาดีเห็นแล้วเนี่ยเราประชาสัมพันธ์ด้วยอะไรด้วยอะไรบ้างครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยแค่การออกมารณรงค์เนี่ยครับเราได้ประชาสัมพันธ์ตัวเราเองแล้วนะครับเราจะให้คนทั่วไปเนี่ยมองเห็นว่าคนตาบอดไม่ได้เป็นภาระของใครเลยถ้าว่าจะเดินทางด้วยตัวเองนะครับ แต่การให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือบ้างแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีนะครับโดยที่ไม่ได้ไปโอบอุ้มไม่ได้ไปดันหน้าดันหลังนะครับไม่ได้ไปหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างเงี้ยครับเราก็จะแสดงเจตนาให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราครับ
1: ครับผมก็ลืมถามไปว่าจัดวันที่เท่าไหร่เพราะว่าวันไม่เท้าขาวในวันที่15ตุลาคมแต่ว่ากิจกรรมจะจัดวันไหนครับปีนี้
0: เราจัดวันที่17คร
1: ับ วันตรงวันเสาร์นะฮะวันเสาร
0: ์ใช่แล้วเงินรางวัลเราเพิ่มขึ้นด้วยนะ
1: ครับเป็นยังไงครับเงินรางวัล
0: ก็คือปีนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับรางวัลที่1เนี่ยทีมที่1เนี่ยจะได้ 7,000 บาทนะครับแล้วก็ลดหย่อนลงมาคือปีที่แล้วเนี่ยรางวัลที่1มัน 5,000 บาทเราก็จะให้มาเป็นรางวัลที่2นะคร
1: ับ
0: ได้ 5,000 บาทแล้วก็รางวัลที่3 3,000 บาท
1: อ๋อรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ 1,500 บาทเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าชนะเลิศ 7,000
0: ครับ
1: นะครับรองชนะเลิศระดับ 1-5,000 และระดับ 2-3,000 ชมเชยอีก2รางวัลละวันละ 1,500 ก็ถือว่าเรามาไม่ได้ตามล่าหาอาซีโดยการขอเอาเป็นชิงชนะแต่ว่ามันเป็นผมว่าเป็นกิจกรรมของการร่วมสนุกแล้วก
0: ็
1: ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้กันมากขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับรางวัลมันเป็นแค่ผลพลอยได้ครับ
1: ครับส่วนใหญ่
0: ทีนี้เราให้เสื้อเหมือนเดิมนะเราให้เสื้อได้เหมือนเดิม
1: เป็นเสื้อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมือนเดิม
0: ใช่ครับใช่ครับเราให้เสื้อทุกทีมครับ
1: ผมเนี่ยก็มีส่วนแล้วก็เจอเนี่ยในแต่ละปีอ่ะคือคนตาบอดที่เข้าร่วมเขาไม่ได้เหมือนกับว่าไปเอาแพ้เอาชนะกันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมได้มาเจอกันได้มาพบปะกันครับ
1: ครับปีนี้เรามีพิธีเปิดแล้วก็อ่านสารที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วก็ไปปิดอีกทีนึงที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดที่นนทบุรีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยมาเชิญชวนกันในช่วงท้ายเพราะว่าตอนนี้อยู่โค้งสุดท้ายแล้วเล่าให้ฟังหน่อยกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับไม้เท้าขาวเนี่ยการดูแลการเดินทางอย่างที่ผมบอกว่าคนตาบอดคนนึงได้ไม้เท้าไปถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็จะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอันนี้สมาคมเราทำอะไรบ้างครับ
0: คือตอนนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการผลักดันให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับทั้ง11สาขาแล้วตอนนี้เรารวมทั้งศูนย์เราเรียกว่าศูนย์จรัญเอาศูนย์คนตาบอดแห่งชาติเนี่ยศูนย์จรัญก็จะเป็นทั้งหมด12ศูนย์นะครับก็ในทั้ง12ศูนย์เนี่ยเราจะรณรงค์ให้ทุกศูนย์เนี่ยนะครับได้มีการอบรมนะครับการใช้ไม้เท้าหรือเราเรียกว่าการอบรม OM นะครับให้กับคนตาบอดที่อยู่ตามท้องถิ่นแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของในแต่ละสาขานะครับก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีจำนวนคนตาบอดที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้นนะครับทุกๆปีอย่างน้อยๆเนี่ยมากกว่า 2-300 รายต่อปีอยู่แล้วนะครับ
1: ห
0: รือบางทีอาจจะถึง 4-500 ได้ซ้ำไปคือตัวเลขในแต่ละศูนย์เนี่ยก็ยังไม่นิ่งนะครับเนื่องจากว่าจะมีการรายงานอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนะครับ แต่ว่าในปี70เนี่ยก็ได้มีการรายงานล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับก็จะมีการพัฒนาให้คนตาบอดเนี่ยได้รับการฝึกนะครับการใช้ไม้เท้าขาวที่เอาต้องเป็นคนที่ยังไม่เป็นเลยนะครับ ก็มากกว่าน่าจะ 1,000 คนเป็นอย่างน้อยตามแผนนะครับและที่สำคัญเนี่ยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเรายังได้มีการจัดอบรมนะครับให้กับคนตาบอดนะครับซึ่ง อยากเป็นครูสอน OM ให้ได้มีโอกาสได้มาฝึกสอน OM ไม่ใช่ฝึกสิมาสอน OM ร่วมกับครู OM ที่เป็นครูตาดีนะครับมาสอนร่วมกันเพื่อที่จะได้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและก็เกิดทักษะในการเรียนรู้ OM จริงๆเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยครูตาดีที่มาสอนคนตาบอดแล้วได้ผ่านการอบรมเนี่ยครับแต่หลายท่านเนี่ยก็อาจจะผ่านหลักสูตรมานานแล้วนะครับอาจจะใช้คำอาจจะใช้กระบวนการที่อาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนักนะครับเราก็จะให้มาสอนร่วมกันกับคนตาบอดที่เป็นครูเองเหมือนกันอันนี้เราได้รับการฝึกนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยราชสุดานะครับแล้วก
1: ็
0: ที่สำคัญเราก็จะให้ศูนย์บริการคนพิการนะครับทั่วไปของแต่ละสาขาหรือแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายของเรานะครับมีครู OM ตาบอดร่วมกับครู OM ตาดีประจำอยู่ในแต่ละศูนย์เพื่อที่จะให้การพัฒนาฝึกทักษะ OM ให้กับพวกเขาเหล่านั้นที่ยังไม่ได้มีทักษะเลยครับ
1: ครับก็อีกเรื่องนึงที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยทำอยู่แล้วก็ทำมาแล้วก็ทำอีกต่อไปก็คือเรื่องของการรับบริจาคไม้เท้าซึ่งก็ทราบว่าได้รับการต้อนรับมากๆก็คือผู้มีอุปการคุณที่ติดตามตามช่องทางของสมาคมเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราได้รับการบริจาคแล้วก็เรายังคงทำต่อไปก็คือแคมเปญนี้อันนี้อยากจะเป็นตัวแทนสมาคมในฐานะอุปนายกขอบคุณยังไงบ้างเพราะว่าคนที่บริจาคไม้เท้าเนี่ยก็เคยโทรมาในรายการเราหลายหลายคนนะครับบางทีเห็นสื่อหรือว่าเราพูดถึงเนี่ยเขาก็โทรมาสอบถามอยากจะขอบคุณหรืออยากจะกล่าวอะไรให้กับคนเหล่านั้นบ้างครับ
0: อย่างแรกให้ผมขออนุญาต
1: เด็กขโมยหรือว่าหรือว่าไง
0: ไม่ครับบางทีมันใช้แล้วบางทีเราดึงไปเนี่ยสลักมันหลุดใช่ไหมครับ
1: อ๋อใช่
0: มันก็จะแล้วก็ตัวลิ้นมันหายแล้วก็ไม่สามารถเอาไปประกอบได้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็จะขอไปเล่นเป็นกระบองนะฮะต้องยกให้เพราะมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้เอาไปทำร้ายกันแล้วก็อยากจะเราไม่สิ้นสุดก็อยากจะให้ท่านทราบด้วยว่าไม้เท้าเนี่ยครับบางคนเนี่ยไม่ได้มาขอเราเพียงเพื่อขอเราเสร็จแล้วอันเดียวนะครับแล้ว

0: ใช้ไปตลอดชีวิตแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยยังคงมีความต้องการอยู่แล้วเราก็แจ้งแล้วว่าถ้าเกิดมันพังจริงก็ต้องเอาเศษซากมาแสดงเจตนาให้เรารู้ว่าท่านใช้จริงๆแล้วมันพังจริงๆนะครับแล้วก็ยังย้อนกลับมาขอบคุณท่านที่มีจิตเมตตาที่บริจาคไม้เท้าให้เรานะครับแล้วก็อยากจะแจ้งท่านว่าสิ่งที่ท่านให้เราไปเนี่ยเรานำเอาไปบริจาคให้กับคนตาบอดในท้องถิ่นจริงๆและที่สำคัญเนี่ยเราเอาไปมอบให้กับมือนะครับไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะประสบภัยพิบัติอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีทั้งถุงยางชีพและไม้เท้าขาวไปมอบให้เขาด้วยถ้าเกิดเขาแสดงเจตนาแล้วก็ต้องการอยากจะรับนะครับแล้วก็ยังจะรับต่อไปผมมั่นใจว่า1คนเนี่ยถ้าเราให้เขาไปจนตายเนี่ยเขาใช้มากกว่า3อันเหมือนที่ผมทำพังไปแล้วแน่นอนคร
1: ับ ครับได้มาก็ให้ไปนะครับแล้วก็
0: ไม้เท้า
1: คือกายอุปกรณ์ที่เราจะต้องได้รับการบริจาคอยากจะได้รับการบริจาคจากพี่น้องประชาชนต่อไปช่วงท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายสำหรับการรับสมัครแล้วอยากจะให้คุณดารันท์ภพได้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับเพราะว่าเชิญชวนให้คนตาบอดได้รวมทีมกันมาแล้วสมัครเดี๋ยวช่องทางเดี๋ยวผมบอกให้ช่วงท้ายตอนนี้ให้เชิญชวนก่อนในฐานะประธานจัดกิจกรรมครับ
0: อยากจะให้พี่น้องมาพบปะพบเจอกันอาจจะสังสรรค์กันสักเล็กน้อยนะครับหรือมีการพูดคุยหรืออาจจะมาแบบสนุกสนานร่วมกันสักเล็กน้อยนะครับรวมตัวกันมาได้เลยนะครับทีมละ4คนนะครับแล้วก็มีคนตาบอด3คนนะครับมีคนมองเห็น1คนตาบอดสนิท3คนนะครับแล้วก็เดินทางร่วมกันโดยมาหาเราเราจะมีอาสาสมัครให้ในวันที่มาลงทะเบียนกับเรานะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับไม่เกิน30ทีมเท่านั้นนะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
1: ตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะครับบอกเลย แล้วก็วันที่17ถ้าใครสมัครแล้วก็ไปเจอกันที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็รอเดี๋ยวทางรายการเราจะนำกำหนดการมาบอกให้ในโอกาสต่อไปแต่ว่าตอนนี้สามารถสมัครได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022463835ต่อ102นะครับไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอลิงก์ขออะไรได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมีอะไรฝากเพิ่มเติมอีกสักนิดไหมครับก่อนจะจบ
0: ก็ครับมาเจอกันวันที่17นะครับแล้วก็เราจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆด้วยกันครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณดารันท์ภพนันตาเรือนอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วโอกาสหน้ามีประเด็นดีๆเราคงจะได้มาพูดคุยกันต่อในรายการของเรานะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือคุณดารันท์ภพนันตาเรือนครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ได้มาให้รายละเอียดกับการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวเพื่อรณรงค์สัปดาห์ไม้เท้าขาวสากลครับ15ตุลาคมตรงกับวันไม้เท้าขาวสากลซึ่งประธานาธิบดีแห่งอเมริกานะครับในเวลานั้นก็คือ2507โดยประมาณเนี่ยนะครับได้ประกาศให้15ตุลาคมเป็นวันไม้เท้าขาวสากลหลังจากนั้นทั่วโลกก็ร่วมกันเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมนะครับประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็17ตุลาคมปีนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรมนะครับแรลลี่ไม้เท้าขาวเริ่มต้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและจุดเส้นชัยที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตามรายละเอียดที่ได้เรียนให้ท่านฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นย้ำเลยคนตาบอดทั้งหลายครับเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วครับก็สมัครกันได้นะโทรไปที่022463835ต่อ102รวมทีมกันไปให้ครบ4คนเงื่อนไขคือต้องมีคนมองเห็นเรือนรางหรือว่าโลวิชั่นเนี่ยไม่เกิน1คนนะครับแล้วก็สมัครปุ๊บลงทะเบียนวันที่17เราก็จะมีอาสาสมัครให้มีเสื้อทีมให้ใส่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้ก็ได้รับรายละเอียดไปแล้วสำหรับสัปดาห์ไม่เท่าข่าวสากลแล้วเดี๋ยวช่วงวันจริงเนี่ยผมจะนำ

0: วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา537เนี่ยบอกว่าการเช่าทรัพย์คือการที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่านำทรัพย์สินของตนออกให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีระยะเวลาจำกัดแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าเช่าเพื่อการนั้นด้วยอันนี้คือความหมายของการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าอย่างสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยและคุณก็เป็นเจ้าหนี้ในเวลาเดียวกันที่จะได้รับชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้เช่าซึ่งถือว่าสัญญาเช่าเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองคือสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าให้ใช้คำว่าให้ใช้ก็คือการส่งมอบทรัพย์ให้ใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์กันหมายความว่าผู้ให้เช่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์โดยตรงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีการปล่อยเช่าตลาดผู้ให้เช่าคุณจะเก็บค่าเช่าจากการเข้าห้องน้ำอันนี้ก็ถือว่าคุณได้ประโยชน์จากพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าพื้นที่นั้นแล้วนะคะอันนี้คือกรณีการให้ใช้ประโยชน์สัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าก็ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าเหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญเลยมีบางคนชอบถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผู้เช่าตายล่ะสัญญาเช่าจะระงับหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าโดยปกติการจะให้ใครสักคนเช่าเนี่ยเราคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เช่าหรือไม่นะคะกฎหมายบอกว่าการทำสัญญาเช่าจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติผู้เช่าเป็นสำคัญคุณสมบัติผู้เช่านะคะไม่ใช่คุณสมบัติผู้ให้เช่าคือแม้ว่าถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับค่ะจะไม่ตกทอดไปแก่ทายาทนะคะแต่กลับกันถ้าผู้ให้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่านี้จะตกแก่ทายาททายาทของผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องนำทรัพย์นี้ทำตามสัญญาที่เจ้ามรดกหรือคนที่ถึงแก่ความตายค่ะที่นำทรัพย์ออกให้เช่าแล้วอ่ะต้องให้ผู้เช่าเช่าต่อไปคุณจะไปบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้นะคะอันนี้คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญมีกรณีนึงก็คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับลงนะคะจะไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้บริวารของผู้เช่าคุณก็ต้องออกจากทรัพย์ที่เช่าแต่มีอีกตัวอย่างก็คือว่าถ้าผู้เช่าคนเดิมเนี่ยค้างชำระค่าเช่าล่ะตัวผู้ให้เช่าจะมาเรียกกับทายาทได้ไหมนะคะตรงนี้เนี่ยสัญญาเช่าคำว่าสัญญาเช่าระงับคือระงับนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าเสียชีวิตนะคะก็ต้องให้บริวารออกจากทรัพย์ที่เช่าไปแต่หนี้ที่มันเกิดขึ้นก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเนี่ยคือหนี้ที่ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บได้ก็คือเวลาเจ้ามรดกถึงแก่ความตายทรัพย์สินกองมรดกทุกอย่างอ่ะรวมถึงทั้งทรัพย์สินและก็หนี้สินด้วยดังนั้นทายาทของผู้เช่าคุณก็มีหนี้ที่ต้องชำระแต่ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนถึงแก่ความตายเช่นเดียวกันค่ะ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับ
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: วลาหมดเร็วจริงๆเลยนะครับคุยกันกับคุณดรัญภพเมื่อช่วงที่แล้วแล้วก็มีข่าวสารมีสาระมาฝากกันแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เสียงผมอาจจะบูบี้ไปหน่อยนะเป็นหวัดเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับ23แล้วก็24เนี่ยคุณภูมิรัตน์หรือน้องแก้วแล้วก็จะได้มาเจอกับคุณชัยนันท์ผมไปพักเสียงหน่อยกลับมาใหม่วันศุกร์นะครับหวังว่าเสียงคงจะดีขึ้นขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการค้นหามาเล่าในวันนี้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้
0: แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์ต่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย
9: คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงรวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81

0: ศณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสธนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามผลคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้น
3: เรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองและลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพุนพินอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกอำเภอมายออำเภอยะริงอำเภอโคกโพอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 71%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอแหลมลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
7: ลงเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆที่ดีขึ้น

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: 10:11 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ

วันนี้อังคารที่22กันยายน2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกัน10โมงถึง11โมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้นะวันอังคารนะปกติก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแม้ว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะท่านจะติดภารกิจนะครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะคือรอบเนี้ยสำหรับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยไป3ประเทศรวดเลยวันที่20กันยายนนะที่ผ่านมาก็ออกเดินทางไปที่ร้อยแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีโอกาสละนะที่จะได้เจอกับทางน่าจะได้เจอกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็เดี๋ยวรอดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากที่สหประชาชาติเนี่ยที่ท่านจะไปสปีดเนี่ยประมาณสัก15นาทีนะครับก็จะเป็นความเคลื่อนไหวนะเกี่ยวกับด้านทางการค้าโดยเฉพาะทางกระทรวงพาณิชย์รองนายกสุภจีเนี่ยนะท่านก็เดินทางไปกับคณะด้วยนะครับแม้ว่าจะไปไม่ได้ไปพร้อมนายกนะแต่ว่าไปกันคนละไฟท์คนละเที่ยวบินเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องที่จะต้องพูดคุยกับเรื่องของภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาตราย301อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ Agreement of Reciprocal Trade เนี่ยอันเนี้ยก็จะมีการพูดคุยหารือนะกับทางผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาเข้าใจว่าน่าจะใกล้สำหรับการได้ข้อยุติละหรือว่าได้ข้อสรุปละนะว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะอันนี้เป็นภารกิจนะของนายกรัฐมนตรีพอเสร็จจากที่สหรัฐอเมริกานะก็จะไปที่สหราชอาณาจักรนะยูไนเต็ดคิงดอมนะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คืออังกฤษนี่แหละนะจะไปที่ลอนดอนนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่าสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่นอกเหนือจากที่ผมคุยให้ฟังเนี่ยนะมันจะมีตรงไหนอย่างไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถึงแม้นายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะแต่ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ดำเนินการได้ตามปกตินะครับเพราะว่าทางรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับหน้าที่เนี่ยนะเป็นประธานในที่ประชุมครม.เข้าใจว่าน่าจะเป็นรองพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับท่านรองพิพัฒน์ก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับประชุมครม.ที่น่าติดตามเนี่ยมีอยู่ 2-3 เรื่องนะเรื่องที่1เราจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเรื่องที่1นี่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะต่อไปอีก2เดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไง 1,000 บาทใช้2เดือนหรือ 1,000 บาทแต่ละเดือนนะหรือ500บาท2เดือนอันนี้เดี๋ยวที่ประชุมครม.เขาจะขอนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแนวทางออกมาแต่ว่าที่แน่ๆก็คือต่อแน่นอนนะครับอันนี้กรณีที่1กรณีที่2เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะที่จะประกาศผลสำหรับรอบทบทวนสิทธิ์รอบตกหล่นและต่างๆนานาสุดท้ายไฟนอลเนี่ยนะในวันที่30กันยายนและจะไปเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขจะออกมาให้เห็นคร่าวๆไหมว่าประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเอาตัวเลขเดิมนะก็ประมาณสัก13ล้านแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าคงไม่ถึง13ล้านนะจะอยู่ที่ประมาณสัก11-12ล้านนะครับแถวๆนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปดูว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจาก300เป็น 1,000 บาทเนี่ยนะอันนี้จะให้กี่เดือนยังไงนะครับถ้าต่อไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมฮะก็ต้องคำนึงถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยด้วยเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นแบบโคเพย์เมนต์หรือว่าจ่ายร่วมนะไทยช่วยไทยนี่60-40รัฐบาลออกให้60ส่วนเราออกเอง40แต่ถ้าเป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือให้เต็มเลยคือ300ก็ให้300เลยนะ 1,000 ก็ให้ 1,000 เลยเพิ่มขึ้นมา700บาทก็คือให้ไปนะแล้วคุณก็ไปซื้อของในร้านธงฟ้าหรืออะไรยังไงอันเนี้ยวันเนี้ยผมเข้าใจว่าที่ประชุมครม.น่าจะเคาะออกมาแล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะก็น่าจะมีการอธิบายนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะอันนี้เรื่องที่1ที่ให้ติดตามในที่ประชุมครม.นะครับเรื่องที่2นะ

ช่วงนี้อย่างที่ทราบว่าเกษียณอายุนี่30กันยาทำงานวันสุดท้ายถ้าใครอายุครบ60ปีบริบูรณ์ถูกไหมฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนมีการโยกย้ายมีการสลับสับเปลี่ยนโดยเฉพาะในระดับ10หรือแม้แต่ระดับ11ก็คือตั้งแต่ปลัดกระทรวงอธิบดีนะหรือจะรองอธิบดีผู้ตรวจอะไรพวกนี้นะเราจะเห็นช่วงที่ผ่านมามีหลายกระทรวงที่เขาได้มีการโยกย้ายข้าราชการนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางกระทรวงนะมีการประกาศอะไรเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่ากระทรวงหลักๆส่วนใหญ่นะกระทรวงมหาดไทยผมเข้าใจว่าไปแล้วใช่ไหมตอนที่มีการโยกย้ายอะไรล่ะอธิบดีปอพออะไรพวกนี้ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงผู้ราชการจังหวัดเนี่ยก็ไปแล้วเรียบร้อยแล้วคิวสำหรับสัปดาห์นี้นะที่ได้ข่าวมานี่จะเป็นของกระทรวงการคลังนะของกระทรวงการคลังก็จะต้องดูเขามีการปรับมีการเปลี่ยนนะในระดับผู้บริหารยังไงใช่ไหมฮะอธิบดีกรมสัมภากรจะเป็นใครนะอธิบดีหรือว่าผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะมีการโยกย้ายจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะสรรพสารมิตรจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีวาระของกระทรวงการคลังที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามอันนี้อาจจะเพิ่มเติมซะหน่อยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้มันปรับตัวลดลงนะเมื่อวานนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยเบนซินดีเซลเนี่ยนะสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ก็ลงนะครับดีเซลนี่ลงไป7เหรียญไปแตะที่200เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะสำเร็จรูปสิงคโปร์อ่ะสำหรับน้ำมันดีเซลตอนนี้หย่อนลงมาหน่อยแล้วนะอยู่ที่ประมาณ170ปลายเนี่ยนะก็ถามว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันลดราคาลงมานะแต่ทำไมของเรายังไม่ได้ลดราคาก็แน่นอนนะว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังช่วยอุดหนุนอยู่เลยนะทุกครั้งที่มีการลดราคาก็คือจะไปลดในส่วนของการอุดหนุนตอนนี้กลไกเรื่องของราคาหรือว่าโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยนอกเหนือจากการช่วยเหลืออุดหนุนผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือไปพิจารณาแล้วก็ไปผมใช้ภาษาง่ายๆนะหักคอค่ากันกันของบริษัทที่เขาทำกันน้ำมันเนี่ยนะตอนนี้4บาทต่อลิตรนะเพราะฉะนั้นถ้าดูสองอันเนี้ยนะที่ช่วยเหลืออยู่อุดหนุนอยู่เนี่ยนะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะตกประมาณสัก8บาท10บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลซึ่งหมายความว่าราคาที่เราเติมอยู่ณปัจจุบันต่ำกว่า8บาทก็มีการเรียกร้องครับว่าโอ้โห40บาทตอนนี้มันก็ไม่ไหวนะสำหรับดีเซลใช่ไหมอยากจะให้ลดราคาเมื่อวานนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับคุณเอกนิติก็บอกว่ากลไกในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยที่เราช่วยพยุงอยู่ไม่ให้แพงเกินไปเนี่ยมันมี3ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่2ก็คือเนี่ยหักค่ากันกันออกมาหักคอเข้ามานะส่วนที่3คือภาษีสรรพสามิตก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องให้ลดภาษีสรรพสินเนี่ยสารมิตรน้ำมันดีเซล5บาทนะแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกอันนี้มันจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะถ้าหากมันมีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนะเดี๋ยวมันจะไปเป็นปัญหาอย่างอื่นต่อแต่ถ้าจะช่วยท่านก็บอกว่าก็ดูไม่ใช่ว่าไม่ดูนะดูแล้วก็จะเป็นในส่วนของ B20 นะแล้วก็ E20 เพราะอันเนี้ยมันมีส่วนที่เกษตรกรนะที่ปลูกทั้งอ้อยนะที่ปลูกทั้งปาล์มน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนะแล้วมันสำปะหลังเนี่ยอันเนี้ยมันมาทำทั้งไบโอดีเซลได้มันมาทำเอทานอลได้ก็จะช่วยสำหรับภาษีสรรพสามิตเนี่ยจะไปช่วยน้ำมัน2ชนิดนี้เป็นหลักเพราะมันสามารถส่งผ่านไปทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรเขาปลูกแล้วใช้เนี่ยนะอันนี้มันจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ก็รออยู่นะว่าวันนี้จะเข้าครม.หรือเปล่านะก็เป็น 2-3 เรื่องนะที่อยากให้ติดตามหน่อยนะครับส่วนสีจิ้นผิงนะจะไปสหรัฐอเมริกา 23-25 กันยายนจะไปเจอกับทรัมป์24กันยายนนะครับใครที่สนใจก็รอติดตามแล้วกันสำหรับข่าวต่างประเทศนะเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมา

0: ครับทางกสทช.นะฮะรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงษ์นะฮะให้เกียรติครับเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสรรขึ้นความถี่สำหรับ Intelligent Transport System เนื้อ ITS บทเรียนจาก C นะ V2X นะฮะและ DSRC โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางนะในการดำเนินการของประเทศไทยในการใช้งานขึ้นความถี่สำหรับระบบ ITS นะครับที่สอดคล้องกับแนวโน้มสากลและบริบทของประเทศไทยนะครับรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่นะให้กับเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐภาคเอกชนอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ภาคโทรคมนาคมแล้วก็รวมไปถึงภาควิชาการในการกำหนดทิศทางของระบบ ITS ที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะโดยในช่วงเช้าครับเป็นการนำเสนอในหัวข้อ Preparing for the Future Policy Technology นะ and Global Experience นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยนะเป็นการเสวนาในหัวข้อShaping Thailand ITS Ecosystem A Multi Stakeholder Dialogue นะครับโดยการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยมีคุณสุทธิศักดิ์ตันตโยธินนะรองเลขาธิการกสทช.ผู้บริหารของกสทช.พร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานด้านคมนาคมนะเข้าร่วมนะในการประชุมทั้งสิ้นนะ106คนนะครับส่วนทางธนาคารออมสินนะเขาเชิญชวนนะครับให้เปิดบัญชีซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมนะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับแล้วก็เปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ถามว่าเปิดผ่านอะไรผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มนะไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับที่ JSB Contact Center 1115นะหรือ www.jsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้มอบเป็นชุดกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวน1รางวัลนะครับคำถามก็คือที่ธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนนะสำหรับเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะ Digital Saving เนี่ยสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทถามว่ารับดอกเบี้ยสูงสุดที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณนรินทร์นะจากนนทบุรีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการนะเจาะเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวคุยกับทางด้านของดร.วชิระคุณทวีเทพนะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคหอการค้านะเห็นว่าปรับตัวดีขึ้นเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทางอาจารย์วชิระอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมโอ้เห็นตัวเลขล่าสุดของหอการค้าไทยที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมสูงสุดในรอบ6เดือนมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มันดีขึ้นทุกตัวเลยไหมหรือว่ามันมีรายการไหนที่มันปรับตัวลดลงบ้างอะไรยังไงครับ
1: คือโดยภาพรวมแล้วก็ปรับถือว่าปรับตัวดีขึ้นในทุกตัวนะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนที่เราทำการประเมินก็คือเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นในลักษณะของคนละครึ่งที่ดำเนินการมาเนี่ยในเดือนที่3แล้วนะครับเกือบก็คือก่อนเดือนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าความรู้สึกของประชาชนทั่วไปก็ถือว่ามีผลค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับทำให้ลักษณะของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยของประชาชนเองนะครับยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะดูซึมบ้างก็ตามนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในช่วงของเดือนกรกฎาคมอยู่ครับ
0: กรกฎาหรือสิงหาครับอาจารย์โทษทีสิงหาไหมเพราะเดือนนี้กันยา
1: ใช่ใช่ใช่โทษครับสิงหาคมครับ
0: สิงหาเนาะส่วนใหญ่ก็คือพูดง่ายๆก็คือแต่มันก็ค้านนะบอกว่าเอ๊ะมันปรับตัวเพิ่มขึ้นกับทุกรายการเลยเนี่ยนะแต่ว่าความรู้สึกของประชาชนอ่ะอาจารย์ก็บอกเฮ้ยโอ้โหไปข้างนอกนะมันก็ไม่อยากจะจับจ่ายใช้สอยนะบรรยากาศทั่วไปนี่เข็มตกในตลาดสดนี่ได้ยินกันไปถึงอำเภออีกอำเภอนึงเลยนะอาจารย
1: ์ครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาที่เราวัดในส่วนของความเชื่อมั่นมันมีการวัดในหลายมิติแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะวัดในส่วนของรายได้อนาคตที่เขามองว่ารายได้ในอนาคตเนี่ยของเขาเป็นยังไงมีแนวโน้มคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตของเขาเนี่ยน่าจะมีสัญญาณของรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากว่าหลายคนมองว่าในอนาคตเนี่ยสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจน่าจะมีโอกาสปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่ทางประชาชนเองเนี่ยเขามองนะครับเขาก็ยังคงมีความเป็นห่วงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการมีงานทำ
0: อ
1: ันนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ดึงในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของเขาอยู่ครับ
0: ก็คือเรื่องของจ้างงานอะไรนี้ก็ยังห่วงถูกไหมฮะเห็นว่ามันลดลง 0.6 จุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวค้าชายแดนที่ลดลงค้าชายแดนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะเราปิดกับทางอะไรกัมพูชาอยู่แล้วนะอันนี้มันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะจนท้ายที่สุดมันคงจะเป็นศูนย์นะแต่ก็คงไม่เป็นหรอกเนาะ
1: ครับใช่ครับอันนั้นจะเป็นตัวของดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยที่เป็นตัวเลขที่ผู้ประกอบการเนี่ยประเมินนะครับที่บอกว่าการสร้างงานของเขาเนี่ยยังไม่ได้ดีขึ้นก็คือโอกาสในการสร้างงานของเขาเนี่ยยังน้อยอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเองที่เพิ่งจบใหม่หรือว่าเพิ่งลาออกจากงานหรือเกิดเหตุสะดุดบางอย่างเนี่ยในการหางานทำในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะหางานค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าตำแหน่งต่างๆหรือการสร้างงานเนี่ยยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากครับมันก็เลยทำให้ทางผู้ประกอบการตอบว่าการสร้างงานในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นยังคงเป็นสัญญาณของการแย่อยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งอันนี้แยกออกจากแต่ชี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับแต่ว่าถ้าเราจับสองตัวเนี้ยมาดูกันนะครับสิ่งที่ประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยก็ยังคงสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ด้วยการขับเคลื่อนของนโยบายไทยช่วยไทยพลัสอยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในทางด้านเศรษฐกิจก็เลยยังไม่มีการลงทุนในภาคเอกชนมากนักเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตอนนี้การที่เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้หรือว่ารูปแบบของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงทรงอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการที่รัฐบาลอัดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจแล้วก็มีมาตรการในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังคงต้องจับตาดูอยู่นะครับว่าในช่วงของเดือนกันยานี้ที่จบเนี่ยที่จะครบแล้วเนี่ยนะครับสำหรับในส่วนของ
0: ไทย
1: ช่วยไทยพาสเนี่ยจะมีต่อไหมถ้าไม่มีต่ออันนี้แหละครับน่าจะมีสัญญาณของความเป็นห่วงที่ชัดเจนมากขึ้น
0: มันช่วยได้ขนาดนั้นเลยอันนี้ผมถามแบบคนไม่รู้จริงๆนะมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอคนละ 1,000 บาทใช้ทั้งเดือนเฉลี่ยวันละ30บาทเนี่ย
1: ครับคือต้องบอกงี้ครับว่าใน1เดือนเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยใช้คนละ30บาทก็จริงแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่อ่ะครับในต่อ1วันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาจำนวนคนที่ลงทะเบียนเนี่ยไทยช่วยไทยพาสเนี่ยคูณกลับเข้าไปเช่น10ล้านคน20ล้านคนวันหนึ่งเม็ดเงินมันก็สมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่สูงอยู่พอสมควรเลยนะครับเช
0: ่
1: นเวลาที่เรามองเนี่ยในรูปแบบของจุลภาคเราก็จะมองความรู้สึกโหใช้นิดเดียวเองเนี่ยวันนึงเนี่ยโดนจำกัดเท่านี
0: ้
1: แต่ว่าเมื่อทุกคนใช้มันก็เหมือนกับว่าทั้งประเทศมีการขับเคลื่อนในส่วนของตัวเม็ดเงินตัวนี้ครับมันก็เลยทำให้เงินเนี่ยในระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมมันยังคงหมุนอยู
0: ่อ๋ออาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนมันยังไม่มากนักใช่ไหมอันนี้ผมให้ขยายความสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาบอกโอ้โหฟังมาจากทาง BOI เวลาแถลงทีเนี่ยนะนักลงทุนจากต่างประเทศก็ขอส่งเสริมการลงทุนปีนี้โอ้โห1ล้านล้านบาทอะไรเงี้ยอันนี้มันคนละตัวกันเนาะในมิติความหมายที่เราคุยคนละอันกันนะถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ ถูกครับก็คืออย่างนี้ครับการที่ BOI บอกว่านักลงทุนจากต่างชาติต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับยอดที่ทางด้าน BOI บอกเนี่ยเป็นนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันจะแบ่งด้วยสองส่วนคือการลงทุนข้างในคนไทยเองตั้งโรงงานผลิตหรือว่าจะมีการขยายอันเนี้ยส่วนหนึ่งจะไม่ได้ไปเข้าเกี่ยวข้องกับทางด้านของ BOI เพราะเราเป็นคนไทยนะครับเราจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากทางด้าน BOI เพราะว่า BOI เขาจะมองในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยขาดแล้วก็ประเทศไทยต้องการที่จะมาเชื่อมในซัพพลายเชนหรือว่าในห่วงโซ่ในการผลิตหรือว่าในการค้าของประเทศไทยถ้าอันไหนไม่มีเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ทาง BOI นำเสนอว่าจะมีคนมาลงทุนนะด้วยเม็ดเงินเท่านี้แต่การลงทุนของ BOI เนี่ยเม็ดเงินเนี่ยที่มาเนี่ยยังคงเป็นเม็ดเงินในเรื่องของงบประมาณก่อนแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงทุนจริง
0: มันใช่ไม่ใช่เงินจริง
1: ยังครับมันจะต้องรอเวลาก่อนว่าถ้า BOI อนุมัติปั๊บอันนี้แหละครับต่างชาติก็จะเข้ามาลงทุนเริ่มลงทุนก่อสร้างเริ่มลงทุนขบวนการต่างๆกว่าที่จะเริ่มมีผลกับประเทศไทยก็จะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งในเรื่องของการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจแต่ในส่วนที่เราพูดถึงในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยมันคือการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทยก็คือไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่อย่างเช่น SCGCP หรือว่าทางด้านของกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปหรือทางด้านของอสังหาริมทรัพย์หลายๆที่นะครับที่เขามีการลงทุนกันเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BOI ซึ่งถ้าเรามองในภาคของการลงทุนตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าในหลายๆส่วนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงหรือแม้แต่ในการก่อสร้างของประเทศไทยเองก็ตามครับ
0: อาจารย์เรื่องของราคาน้ำมันคือต้องยอมรับนะว่าในกันยายนนะไอตัวเลขที่เราเห็นนี่คือสิงหาคมพอกันยาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันเพิ่มขึ้นดีเซลตอนนี้มันมาที่40กว่าบาทแล้วมันจะส่งผลไหมสำหรับดัชนีทั้งความเชื่อมั่นหอการค้าไทยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยสำหรับรอบหน้าเนี่ยที่เราจะต้องแถลงออกมาเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงครับ
1: คือต้องบอกงี้ครับว่าตัวพลังงานถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในเป็นปัจจัยบวกหรือลบสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกับทางด้านของภาคธุรกิจอยู่แล้วนะครับทั้งนี้เพราะว่าในส่วนของดัชนีตัวตัวปัจจัยตัวนี้ครับมันส่งผลกระทบทางด้านของจิตวิทยาในส่วนของผู้บริโภคเช่นเวลาน้ำมันแพงนะครับหลายคนก็จะต้องมีการที่บอกว่าจะงดการใช้รถงดการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะพยายามกักตุนน้ำมันอันนี้เราเคยเห็นมาแล้วถูกไหมครับส่วนที่สองเนี่ยไอ้น้ำมันตัวนี้หรือเชื้อเพลิงตัวนี้เป็นต้นทุนในการผลิตของภาคเอกชนดังนั้นการที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อนทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตหรือในการขนส่งเนี่ยของภาคธุรกิจเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยมันจะขยับปรับตัวเนี่ยมันก็มีผลนะครับเพราะว่าถ้าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตมันเพิ่มสูงขึ้นมันก็จะไปกระทบกับราคาสินค้าทำให้ราคาสินค้ามันแพงขึ้นนั่นก็เลยไปกระทบกับความเชื่อมั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูว่าไอ้ราคาน้ำมันที่มันเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มลดเพิ่มแบบนี้ครับ
0: มัน
1: ก็จะมีเขาเรียกว่าสัญญาณของทางด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันคร
0: ับ แต่ว่าถ้ามันยังสูงอยู่นี่เนี่ยอันนี้อาจจะกระทบความเชื่อมั่นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราฟังเรื่องของไอ้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเนี่ยคนที่เขาฟังคุณผู้ฟังเขาอยากรู้อ้าวอย่างนี้มันตีความออกมาแล้วสุดท้ายสุดที่เนี่ยมันจะบอกอะไรบอกถึงเศรษฐกิจไทยจะโตเท่าไหร่หรือมันจะบอกอะไรฮะสำหรับเรื่องที่เราคุยกันเนี่ย
1: คืออย่างนี้ครับดัชนีความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นทางหน้าหอการค้าไทยกับทางด้านของผู้บริโภคเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใช้ในการส่งสัญญาณว่าแนวโน้มหรือทิศทาง ของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราวัดในส่วนของผู้บริโภคก็คือการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นในการที่จะบริโภคสินค้าหรือจับจ่ายใช้สอยหรือมีความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนก็จะนำเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเพลิดเพลินนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ดัชนีตัวนี้เนี่ยมันมีสัญญาณของความไม่เชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่หลายคนก็จะมีความกังวลแล้วว่าในอนาคตในเรื่องของการงานของเราเรื่องของรายได้ของเราจะยังคงมีความสม่ำเสมอไหมคงที่ไห
0: ม
1: มันก็เลยทำให้คนมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนระมัดระวังเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยมันก็เลยไม่เกิดพอไม่เกิดเนี่ยภาวะเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวลงตามด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของภาคธุรกิจนะครับภาคธุรกิจก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณอันนึงว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่ดีหรือแย่ถ้าธุรกิจส่วนใหญ่ดีโอกาสการขยายการลงทุนทำให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการขยับขยายหรือเติบโตได้เนี่ยก็มีแต่ถ้าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเนี่ยมองว่าสัญญาณมันยังไม่ดีเนี่ยเขาก็จะลดในเรื่องของการลงทุนหรือว่าในการเซฟคอสในการสร้างที่จะทำให้เขาอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้สัญญาณของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าอาจจะมีทิศทางที่ไม่ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีครับในช่วงของเดือนนั้นๆแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไง
0: ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่มาช่วยอัปเดตกันขอบพระคุณนะครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับดร.วชิระคุณทวีเทพนะครับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะก็มาอัปเดตให้เราฟังนะเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขามีการเปิดเผยนะในของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะก็มาอัปเดตกันนี่เราเข้าสู่เดือนกันยายนใช่ไหมเดี๋ยวหมดสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยนะช่วงตุลาคมนะสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีการแถลงตัวเลขออกมาเหมือนกันนะว่าดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าในเดือนกันยายนเป็นยังไงนะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนเป็นยังไงนะอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นทิศทางว่าคนที่เขามองไปในอนาคตเนี่ยเขามองยังไงกันบ้างนะกับสถานการณ์ที่อยู่ณปัจจุบันในรอบเดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็คุยกันนะในช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจนะครับช่วงหน้าฮะช่วงที่2นะช่วงแหล่งทุนวันนี้จะกลับไปดูทองซะหน่อยโอ้นี่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะปกติเราจะได้ยินเฟดขึ้นดอกเบี้ยทองลงนะลงไปนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะมันไม่ได้ลงแรงไม่ได้ลงมากนะอันนี้มันเป็นเพราะอะไรหรือว่าฐานที่มันมีอยู่ณปัจจุบันมันแข็งแกร่งหรือไม่อย่างไรนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆ

0: ลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ช่วงที่2นะฮะดูทองสักนิดนึงดีไหมทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 68,200 บาทนะขายออกที่ 68,400 บาทรูปพรรณนี่ขายออก 69,200 บาทโกลด์สปอต 4,345 เหรียญ นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเงินนะเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาจะดำเนินการในการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรบริเวณทางขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถีนะฮะโดยผู้รับจ้างครับมีกำหนดเข้าดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะจึงมีความจำเป็นฮะที่ต้องปิดทางขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกม 9-3 นะที่ทางบางปะอินบางนานะตั้งแต่วันที่22กันยายน2569นะก็คือวันนี้นะช่วง4ทุ่มครึ่งนะจนถึง23กันยายน2569นะช่วงเที่ยงคืน30นาทีนะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงล่ะ2ชั่วโมงเนาะนะเพื่อดำเนินการในการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนเมื่อเร็วนี้ครับทางคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขารับรางวัล Daily News Top CEO 2026นะฮะสาขาองค์กรต้นแบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมนะฮะเพื่อเชิดชูเกียรติของผู้นำองค์กรนะที่สร้างผลงานโดดเด่นแล้วก็เป็นต้นแบบผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรสังคมแล้วก็เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนรางวัลดังกล่าวนะครับสะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารออมสินในการส่งเสริมการออมแล้วก็การสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมนะเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยทุกคนตลอดช่วงชีวิตนะครับสำนักงานกสทช.นะฮะขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังครับเมื่อได้รับสายที่ขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698เนี่ยนะซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพนะครับถ้าหากมีความจำเป็นต้องรับสายนะครับบอกว่าควรรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านรหัส OTP นะฮะให้กับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐเขาไม่ใช้นะครับไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ในการติดต่อประชาชนและถ้าหากมีโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์อะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าหน่วยราชการอื่นๆเนี่ยนะแล้วก็แจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องนะกับคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัสดุตกค้างหลอกให้โอนเงินอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพควรจะวางสายทันทีนะครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนครับร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับส่วนคำถามวันนี้นะธนาคารออมสินที่เขาเชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้รับดอกเบี้ยสูงสุดที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับมอบเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะจำนวน1รางวัล นะครับก็ไปตอบคำถามกันอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะจะไปดูทองคำสักนิดนึงนะมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือเปล่านะทองดอกเบี้ยขึ้นทำไมรอบนี้ทอง

0: ันลงนิดเดียวหรือทองมันแทบจะไม่ลงเลยมันเป็นเพราะอะไรนะหมอกิจรัตน์หิรัญยศิรินะฮะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุกนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับคุณหมอโอ้ทำไมตอนแรกเราเคยได้ยินกันนะดอกเบี้ยขึ้นทองลงนะแต่นี่โอ้ทองมันยังทรงตัวอยู่ที่ 4,300 4,400 อยู่เลยนะก่อนหน้านี้ก็ลงมาถามว่าเยอะไหมนิดเดียวมันเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: โดยภาพรวมตลาดยังมองเรื่องสภาวะหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาที่ยังสูงอยู
0: ่
1: แล้วก็มีโอกาสที่ดอลลาร์มันเสื่อมความด้อยค่าหรือด้อยศรัทธาลงไปดอลลาร์อินเด็กซ์อาจจะตกไม่เยอะแต่คานด้อยศรัทธาของดอลลาร์เนี่ยมีเยอะจนทำให้มีแรงเทขายในบอนด์ขึ้นตั้งเยอะซึ่งธรรมดาเนี่ยตัวบอนด์เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะดึงทองคำลงมาค่าบอนด์สูงสูงแต่ในช่วงนี้เราเห็นได้ว่าบอนด์มันยังคงตัวอยู่ในภาวะสูงแต่นักลงทุนระยะยาวกับนักลงทุนระดับสถาบันเช่นธนาคารกลางของประเทศต่างๆยังคงเข้าซื้อทองคำและยังคงสะสมทองคำในฐานะเซฟเฮเว่นในขณะเดียวกันก็มีแรงเทขายออกมาจากบรรดาธนาคารกลางที่ไม่เข้าซื้อบอนด์แล้วก็ซื้อทองคำแทนนี่ก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้พอทองตกงวดนี้มันก็เหมือนกับรับรู้ข่าวแล้ว

0: นี้มาได้3ครั้งหลักๆดังนั้นท่องไทยเนี่ยบริเวณ 67,800 เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับระยะสั้นที่ดีคำแนะนำโดยองค์รวมเนี่ยเราเชื่อว่าในระยะสั้นกลางยาวตอนนี้ให้ลงทุนในทองคำได้นะครับเพราะว่าความเสี่ยงในทิศทางขาลงเนี่ยมันเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแม้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยก็ตามครับ
1: แต่มันจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกทีนึงอันนี้ทองมันจะลงไหมอันนี้ผมถามแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะ
0: เชื่อว่ามันจะทรงตัวอยู่แถวๆนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช่วงนี้ราคาทองคำน่าจะไม่ไปไหนได้ไกลนะครับคงจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 4,300 ถึง 4,400 เหรียญรอความชัดเจนของเฟดกับรอความชัดเจนของทิศทางเงินเฟ้อที่กำลังเข้ามาในเดือนหน้าอีกทีนึงครับ
1: คุณหมอฮะมันมีคนพูดถึงเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยเราต้องบอกว่าหลายคนก็คาดการณ์ว่าทองมันจะขึ้นไปอีกนะไป 5,000 ไปเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าพอช่วงสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นแต่ละสถาบันเนี่ยเขามีการปรับไอ้เป้าสำหรับไอ้ปีเนี้ย2569เนี่ยลงนะแต่ก็ยังสูงอยู่อ่ะก็ยังสูงกว่าไอ้ 4,300 4,400 เนี่ยบางทีก็ 5,000 บางทีก็ 4,500 อะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้มันยังมันทองมันยังน่าสนใจไหมอันนี้ผมถามแบบนี้
0: คือถ้าวิเคราะห์กันในระยะยาวเนี่ยทองคำจะน่าสนใจมากเนื่องจากสภาวะที่ดอลลาร์ถูกเสื่อมศรัทธาหรือด้อยค่าลงไปตามที่ผมกล่าวแล้วซึ่งจะเป็นระยะยาวๆมากกว่า6เดือนมากกว่า1ปีทองคำยังเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของสงครามและเป็นสงครามที่มากระทบกับน้ำมันโดยตรงแล้วน้ำมันก็จะไปดึงทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงตรงนี้มันก็เลยเป็นสภาวะที่เบรกราคาทองคำในทางกลับกันเนี่ยการที่ราคาทองคำย่ำฐานอยู่บริเวณ 4,300 เหรียญบวกลบในปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับราคาทองคำที่จะขึ้นต่อในปีถัดไปแสดงว่าฐานของราคาตอนนี้มายอมรับกันอยู่ที่ประมาณ 67,500 หรือทองตลาดโลกประมาณ 4,300 เหรียญต่อทอยซ์ออนแล้วซึ่งจะทำให้การปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยในระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยมีความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นมากกว่าที่จะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วอย่างในปีที่ผ่านมาดังนั้นการที่พักฐานอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่จะซื้อเก็บซึ่งเราจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วงปีนี้เนี่ยมีการซื้อเก็บเข้ามากสุดเป็นรอบประวัติการอีกรอบปีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนซึ่งจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนการถือครองพันธบัตรสหรัฐอเมริกามาเป็นทองคำดังนั้นโดยภาพหลักๆของนักลงทุนระยะยาวตอนนี้มองทองคำเป็นเซฟเฮเว่นที่สมบูรณ์แบบครับ
1: ครับเอ๊ะคุณหมอเอาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หน่อยละกันนะคือนอกเหนือจากสหรัฐสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอันนี้อันนึงนะแล้วก็ทางยูเครนกับทางรัสเซียเนี่ยตอนนี้ผมเห็นต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่อังกฤษเขาบอกเตือนประชากรของตัวเองเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรพวกนี้นะเขาก็พูดนะทางฝั่งยุโรปมีหลายประเทศที่มีการเริ่มพูดถึงอันนี้มันจะสะท้อนอะไร
0: เรื่องอะไรนะฮะ
1: เรื่องอะไรก็ให้ประชาชนของตัวเองระมัดระวังอะฮะที่ของอังกฤษที่ออกมีคำเตือนออกมาว่าให้ระมัดระวังหน่อยอาจจะมีสงครามอะไรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยใกล้อย่างเงี้ยนั่นเราก็เลย
0: แน่นอนครับเพราะว่าความตึงเครียดของตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็มีการขู่ที่จะทำร้ายกันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของเทอร์ริสต์เพราะว่าเป็นการรบแบบยืดเยื้อจนสร้างความเจ็บปวดหรือเจ็บแค้นให้กับทางกลุ่มทางประเทศของอิหร่านดังนั้นตรงนี้ไอ้ความตึงเครียดของสงครามบางคนก็มองว่าไอ้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่านะ อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าไปทำเขาไว้เยอะนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์และสงครามจริงและสงครามการค้าเนี่ยมันเกิดทั้งสองรูปแบบพร้อมๆกันนะฮะเพ ซึ่งตรงนี้ก็กระทบทั้งเศรษฐกิจและกระทบทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั่วไปครับ

0: จะส่งอะไรกับทองไหมหรือว่าถ้ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำเราจะต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหม
1: แน่นอนครับมันส่งในทิศทางขาบวกของทองคำซึ่งเราเห็นได้แล้วว่าธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลกเริ่มรีเสิร์ฟทองคำมากกว่ารีเสิร์ฟพันธบัตรสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ30ปีเลยอันนี้มันเป็นสภาพที่เกิดมาแล้วประมาณ 2-3 ปีแล้วก็มีความเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดสงครามสหรัฐกับอิหร่านและอิหร่านไปยึดเงินสหรัฐไปยึดเงินอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของดอลลาร์หรือการที่จะโยกทองคำเข้ามาในประเทศของตนเนี่ยทุกคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องบริหาร reserve asset ให้ดีมากขึ้นดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยทองคำในระยะกลางกับระยะยาวขึ้นไปมากกว่า 2-3 ปีเนี่ยทองคำน่าจะเป็นเซฟเฮเว่นที่ดีที่สุดครับ
0: ครับสุดท้ายคุณหมอมีคนที่มีก็ผมเท่าที่อ่านมาแล้วก็เจอนะเขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะบอกว่าไอ้ช่วงราคาทองที่มันก่อนหน้านี้มันก็เคยตกลงไปมีนะฮะในช่วงในประวัติศาสตร์ช่วงทองที่มันขึ้น19ปีแล้วก็ลงไปแล้วอันนี้เป็นวัฏจักรขาขึ้นอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่ 2-3 อย่างที่มันเป็นปัจจัยอย่างเช่นบอนสหรัฐที่มันทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือว่าเพิ่มขึ้นสูงเนี่ยบอน10ปีเนี่ยค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงไอ้พวกอย่างเงี้ยแล้วมันและช่วงนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจอะทองมันอ่อนค่าคุณหมอมองยังไงแต่ตอนเนี้ยมันมี2ตัวเนี่ยที่มันเห็นชัดแล้วแต่ว่า
1: ไซเคิลเนี้ยมันจะเชื่อมกับในอดีตไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เกิดสภาวะกลางเปลี่ยนแนวคิดจากการถือพันธบัตรมาเป็นทองคำไม่เคยเกิดนะครับแต่เมื่อสหรัฐไปยึดเงินรัสเซียยึดเงินอิหร่านแนวคิดเนี้ยมันเกิดและมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเพอร์มาเนนต์อันที่สองสภาวะหนี้ของสหรัฐอเมริกามันก็ไม่เคยเกิดที่หนี้สูงมากในรอบ5ปี10ปีมานี
0: ้
1: ในอดีต10กว่าปีก่อนหนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีน้อยมากๆในระดับประมาณ 2-3 ล้านเหรียญซึ่งต่ำแต่ตอนนี้หนี้เขาเยอะมาก
0: ๆ40ล้าน
1: ระดับประมาณ 100% ของ GDP ไปแล้วดังนั้น2สภาวะเนี้ยครับมันเป็นสภาวะที่ไม่เคยเกิดในอดีตแล้วมันเปลี่ยนแนวคิดของการถือครองทองคำสมัยก่อนเนี่ยการมีรีเสิร์ฟทองคำในธนาคารกลางของทุกประเทศในโลกรวมทั้งไทยเนี่ยมันมีรีเสิร์ฟกันแค่ 1-2% เท่านั้นแต่ตอนนี้เก็บรีเสิร์ฟกันเพิ่มไปที่ 8% 10% 15% จนบางประเทศเก็บไปถึง 27% ด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าแนวคิดในเรื่องของการที่จะเป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี2022คือรัสเซียยูเครนมันก็เลยทำให้ภาพหลักๆของทองคำตอนนี้มันกลายเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและเป็นสินทรัพย์เพื่อเป็น reserve asset มากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกทุกวันนี้เราชัดเจนที่จะ free trade มาเป็นโลกสองขั้วนะฮะแยกกันโดยชัดเจนคุยกันยังไงก็มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะกลับมาเป็น free tradeดังนั้นโลกสองขั้วเนี่ยทำให้อีกขั้วหนึ่งหรือกลุ่มบริกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรีเซิร์ฟในรูปของทองคำมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เพื่อที่จะสำรองเงินตาหรือสร้างความมั่นคงหรือเชื่อใจให้กับเงินตาของประเทศตัวเองดังนั้นโลกในยุคช่วง3ปี5ปีเนี่ยมันจะไปเปรียบเทียบกับโลกยุค19ปีก่อนที่ยังไม่ค่อยมีโลกของโซเชียลหรือดิจิทัลแอสเซทเท่าไหร่เนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยครับ
0: โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับที่มาช่วยอัปเดตครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ หิรัญยศิรินะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุกนะครับก็มาคุยกันนะเรื่องของทองนะในช่วงของแหล่งทุนนะก็มีความเห็นนะก็อย่างน้อยๆเราก็ได้ติดตามแหละนะคุณหมอเขามองประเด็นเรื่องของทองยังไงนะบอกว่าอนาคตมันก็ยังไปต่อได้นะแล้วก็ฐานตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งทีเดียวทดสอบมา 2-3 รอบแล้วที่ประมาณสัก 4,300 เหรียญเนี่ยนะครับส่วนล่าสุดฮะดูหน่อยล่าสุด

0: ปรับเปลี่ยนไหมสำหรับราคาทองคำในบ้านเรานะยังไม่เปลี่ยนฮะยังที่เดิมนะ เป็นการปรับราคาครั้งหลังสุดคือเมื่อช่วงสิ้นขายออกที่ 69,200 บาทนะครับส่วนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะดูสักนิดหนึ่งตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,600
1: ใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับคืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: แปะเจี๊ย
7: ะใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่24ถึง27ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนายไพบูลย์ ณลินทรางกูลประธาน
9: ฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการ

0: ลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดาวศักดิ์อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าสาราอำเภอขนอมอำเภอพรหมคีรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนพัทยาเดินหน้าสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพภายใต้งบอุดหนุนจากส่วนกลางปัญหาน้ำท่วมเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของเมืองพัทยาโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักส่งผลต่อการเดินทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนในประเมศ

0: ตามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาที่ผ่านมาว่าเมืองพัทยาได้ใช้งบดำเนินการแก้ปัญหาทุกปีทั้งการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำการดูแลและล้างท่อระบายน้ำการขุดลอกคลองรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สำคัญสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจาก24จุดเหลือเพียง9จุดได้ทั้งนี้เมืองพัทยาได้รับงบประมาณเพื่อสามารถดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ในปี70นี้โดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลา4ปีจะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชนได้ประมาณ 30,000 กว่าครัวเรือนจะเป็นโครงการอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟช่วงเขาน้อยเขาตะโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้ไปจนถึงคลองพัทยาใต้โดยมีลักษณะเป็นก้ามปูคานเวริงคือขุดจมบ่อคอสรลงไปแล้วก็ดันท่อเพื่อจะเปิดหน้าถนนน้อยที่สุดเป็นการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที
1: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะมาเริ่มต้นข่าวของเมืองพัทยานะคะนายกเมืองพัทยาเผยผลการเยือนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนอกจากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลซีซั่นแล้วยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารภาพใหม่ของพัทยา

0: นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าการเดินทางมาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ในครั้งนี้นอกจากช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วสิ่งสำคัญอีกด้านคือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมืองพัทยาเนื่องจากพบว่ามีการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆอย่างหลากหลายทั้งปราสาทสัจธรรมสวนนุชพัทยาตลาดน้ำสีผ้ารวมถึงกิจกรรมขี่ช้างชมธรรมชาติอาบน้ำช้างการรับประทานอาหารการช้อปปิ้งและการเลือกซื้อของฝากกลับไปให้ครอบครัวทำให้เห็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่สถานบันเทิงยามค่ำคืนนายประเมศกล่าวว่าแม้พัทยายังคงมีการท่องเที่ยวภาคกลางคืนแต่ปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวจำกัดอยู่ในบางพื้นที่ขณะที่เมืองพัทยามีสินค้าและกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งศูนย์การค้าร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาในช่วง low seasonนายประเมศกล่าวอีกว่าสิ่งที่พัทยาได้รับจากการเรียนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงเม็ดเงินแต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์เนื่องจากภาพของกำลังพลสหรัฐที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสังคมออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีทั้งการสวมชุดไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมรับประทานอาหารไทยซื้อสินค้าและสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์พัทยาในมุมที่หลากหลายนอกจากนี้พฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐรุ่นใหม่ยังแตกต่างจากภาพจำของทหารอเมริกันในอดีตหลายคนมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนล่วงหน้าว่าต้องการเดินทางไปยังสถานที่ใดสะท้อนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนและมาที่นี่ครบจบที่เดียวนายประเมศกล่าวพร้อมกับมองการเรียนครั้งนี้ช่วยตอกย้ำแนวคิดพัทยาไวตี้ให้เห็นว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่มและไม่ได้พึ่งพาการท่องเที่ยวกลางคืนเพียงด้านเดียวเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนตอนนี้เราไปดูเรื่องราวของน้ำนะคะเพราะว่ามีการประกาศแจ้งเตือนจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรากำลังเดินทางไปเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงยังอยู่บนรถทัวร์อยู่กำลังเดินทางไปเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะจริงๆปีนี้ฝนตกเยอะนะคุณสังเกตนะโอเคปีที่แล้วเนี่ยตกแต่มีนาปีนี้อาจจะตกตอนช่วงพฤษภาแต่ถามว่าตกเยอะไหมตกเยอะไม่ได้ตกน้อยเลยตกทุกวันด้วยแล้วก็บางที่บางจุดตกหนักมากแบบตกแบบเรนบอมเลยเนี่ยนะคะอย่างเช่นขออนุญาตยกนครพนมเนี่ยไม่เคยตกไม่เคยท่วมก็ท่วมมาอ่ะถึงเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะไปคุยกับผอ.โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเจ้าพระยาผอ.ถลิงกิจสุวรรณชาติไปทักทายกันท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์นัทเล็กท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่คุยเรื่องนี้กับท่านผอ.อาจารย์คงกุ้มใจแย่นอนไม่หลับเลยเนี่ย จริง จริง วันนั้นบอกกับแฟนรายการบอกอุ้ยเดี๋ยวต้องพยายามคุยให้ได้เลยคือแฟนรายการเนี่ยเขาก็เครียดนะเพราะว่าเขาเห็นประกาศไงแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาใช่ไหมคะเราแจ้งเตือนไปว่ายังไงบ้าง
1: ก็จริงๆณปัจจุบันนะครับผมจำได้รอบก่อนที่เคยบอกทางรายการว่าที่ทางอุตุคาดการว่าเดือนกันยาฝนจะเยอะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในส่วนพอฝนเยอะนะครับทางกรมชลประทานเพิ่งแจ้งเตือนสถานการณ์ฉบับที่4เมื่อวานครับวันที่21กันยาครับเนื่องจากว่าประเมินจากที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนแล้วครับก็เลยคาดการณ์ไว้ว่าภายใน9วันเนี่ยครับจะมีน้ำที่สถานีวัดน้ำท่า C2 อาจารย
0: ์ค่ะที่นครสวรรค
1: ์นครสวรรค์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 1,950
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ค่ะ
1: เนี่ยในช่วงจากนครสวรรค์นะครับมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเหมือนที่เคยนั่งเรียนนะครับระยะทางประมาณ100กิโลครับ
0: ค่ะ
1: มันก็มีน้ำที่เข้าฝนตกระหว่างทาง100กิโลที่เป็นน้ำท่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีสแกกังเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกทางภาคกลางนะครับ
0: ค่ะ
1: รือว่าเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนใหญ
0: ่ค่ะ
1: ฉะนั้นในชุดนี้ครับอาจารย์เขาก็เลยคาดการณ์ทางกรมครับคาดการณ์ว่าจะมีน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 2,250
0: ค่ะ
1: ครับทีเนี้ยทางเขื่อนเจ้าพระยาเราก็ต้องมาประเมินจากการคาดการณ์ตรงนี้ว่าเราจะเปิดบานจะยกบานยังไงณวันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ระบายน้ำอยู่ที่1,300กว่า
0: เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพิ่มขึ้นระบายน้ำเพิ่มขึ้น
1: ช่วยเพิ่มขึ้นครับตามที่คาดการณ์แล้วก็เดี๋ยวประมาณ15 นาฬิกาครับอยู่ที่1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: โอ้ขยับเป็นขั้นบันไดเลย
1: ใช่ครับอาจารย์
0: ใช่ไหมคะคือที่อาจารย์อยากคุยกับท่านเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เห็นประกาศเมื่อวานนี้นะอาจารย์เห็นประกาศฉบับที่2หรือฉบับที่3อะ
1: อ๋อครับ
0: ที่บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะฝนตกมากขึ้นนะ
1: คร
0: ับ แล้วนี่ท่านเพิ่งประกาศฉบับที่4ไปคือเมื่อวานนี้ถูกไหม
1: เมื่อวาน21
0: โอเคนะคะดังนั้นคือแฟนรายการอาจารย์เนี่ยที่อย่างที่เรียนท่านผอ.นะว่ามีทั้งเกษตรกรมีทั้งคนใช้น้ำกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำนะที่เขาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลน้ำของพวกเขาอ่ะใช่ไหมคะเขาฟังผ่านรายการอาจารย์เนี่ยนะเพราะว่าพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยเขาไม่อ่านข่าวออนไลน์นะเขาฟังวิทยุนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่อ่านข่าวออนไลน์นะแต่เขาฟังวิทยุท่านคงทราบอ่ะเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรเขาจะฟังวิทยุเป็นหลักถูกไหมคะเมื่อเขาฟังแล้วเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าโอเคเราจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นแบบนี้มันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับใครบ้างตรงไหนเขาจะได้เตรียมตัวแล้วก็ว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างอ่ะอยากให้ท่านผอ.ได้อธิบายตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
1: ครับก็คือในวันนี้ครับจริงๆเรามีเกณฑ์ที่เราคือเหมือนว่ามีเป้าจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
0: ค่ะ
1: ที่เราปฏิบัติอยู่ทุกปีแล้วก็เรามาเหมือนประมวลผลทุกปีว่าเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ครับเหมือนวันนี้ครับก
0: ็
1: คือเกณฑ์ตัวแรกมันเลยไปแล้ว0ถึง700นะครับ
0: ค่ะ
1: 700ถึง 1,000 แต่วันนี้มันอยู่ในช่วง1,500อาจารย
0: ์ก็คือนั้นน่ะวันช่วงเช้าเนี่ย 1,300 แล้วช่วงบ่ายนี่จะเป็น 1,500 ละ
1: ครับอยู่ในเกณฑ์นี้แต่วันนี้ครับเราเหมือนครับผมกับทีมงานที่อยู่เขื่อนนะครับเมื่อก่อนเราจะทํางานได้ยากเน
0: ื่อง
1: จากว่าน้ำแป๊บเดียวครับอาจารย์ถ้าเราไม่แจ้งล่วงหน้าครับน้ำจะยกตัวสูงแล้วก็มันจะเป็นอันตรายต่อเขื่อนและน้ำจะล้นตรงนี้ครับแต่วันนี้พฤติกรรมสถานการณ์แบบนี้จะไม่มีแล้วเนื่องจากว่าทางอุตุแจ้งกรมชลประทานก็แจ้งเกณฑ์ล่วงหน้า
0: ค่ะเราก็เตรียมก่อน
1: เตรียมตัวก่อนผมก็เตรียมตัวเปิดบานตั้งแต่ที่สถานี C2 นะครับอาจารย
0: ์
1: และก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยนะครับที่จะได้เตรียมตัวด้วย
0: ใช
1: ่ว่าใช่ครับเหมือนว่าบางครั้งนะครับอาจารย์เหมือนบางทีประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนไม่เข้าใจจะเอาตัวเกณฑ์ไปแจ้งแบบนี้ครับแต่วันนี้ขอให้เฝ้าระวังที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับให้มั่นใจในตัวเลขครับเราจะปฏิบัติเหมือนว่าให้เดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับอาจารย์
0: เนี่ยถ้าผอ.จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผอ.ให้ทีมงานส่งข่าวมาให้อาจารย์ได้ไหมอาจารย์จะได้รีบบอกให้แฟนรายการเขาทราบไงเพราะแฟนรายการอาจารย์เนี่ยนะพิษณุโลกสุโขทัยอยุธยานี่เยอะมากเลยอยุธยาสระบุรีเนี่ยนะคะกลุ่มเกษตรกรส่วนภาคเหนือเนี่ยมีหมดเลยนะทั้งน่านทั้งเชียงรายเนี่ยภาคเหนือเนี่ยมีหมดเลยนะคือถ้าเอาโอเคผอ.ไม่ได้ดูข้างบนผอ.ดูข้างล่างดังนั้นเนี่ยกลุ่มท้ายน้ำเนี่ย11จังหวัดที่ผอ.บอกเนี่ยนะคะถ้าผอ.ส่งข่าวมาก่อนอาจารย์จะได้บอกอ้าวตีโค้งนะพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขาได้ยินเสียงอาจารย์เขาจะได้ฟังเนี่ยเขาจะได้เอาเตรียมตัวเตรียมใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยกันช่วยกัน
1: ได้ครับยินดีครับครบผมก็เหมือนที่เคยบอกวันนี้สิ่งของมีค่าทรัพย์สินเนาะเราไม่กระทั่งรถนะครับมันไม่ควรจะจมน้ำถ้าเกิดวิกฤตจริงๆอะครับต้องช่วยตรงนี้ก่อนครับได้ครับยินดีครับอาจารย
0: ์น่าส่งมานะคะ11จังหวัดที่พูดถึงมีอะไรบ้าง
1: จริงๆวันนี้ครับผมมองในภาพรวมก่อนอาจารย์นะครับว
0: ัน
1: นี้การบริหารจัดการน้ำเราสังเกตว่าเราจะมองเป็นลุ่มเจ้าพระยาใหญ
0: ่ค่ะค่ะ
1: ฉะนั้นเรามองพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่ได้
0: ค่ะ
1: ทีนี้การมองลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ก็คือวันนี้ เราขึ้นไปดูข้างบนที่ว่าภูมิพลสิริกิติ์นะครับ
0: ค่ะ

0: วันนี้ทางเขื่อนบนภูมิพลสิริกิติ์การปล่อยน้ำครับทั้งสองเขื่อนก็อยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค
0: ่ะครับภูมิพลก็ไหลผ่านปิงมาจากที่แม่น้ำปิงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยู่ที่670ซึ่งจะเห็นว่าเราลบ70
1: ที่เขื่อนภูมิพลน่ะเหรอคะ
0: ภูมิพลครับอาจารย
1: ์
0: ทีนี้เราตรวจวัดได้672ที่ปิงทีนี้มาดูฝั่งแม่น้ำน่านครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: วันนี้แม่น้ำน่านก็เขื่อนสิริกิติ์เหมือนกันเอ๊ะเขื่อนสิริกิติ์อยู่ที่ระบายครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ก็อยู่ที่ประมาณ92ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคร
1: ับ ใช่ใช่
0: เนื่องจากว่าน้ำต้นทุนของลุ่มเจ้าพระยาแม้กระทั่งในกรุงเทพการอุตสาหกรรมประชาชนการเกษตรมาจาก2เขื่อนนี
1: ้2เขื่อนหลักเนี่ยใช่
0: แล้วไม่ต้องกังวลด้วยว่าเสียดายน้ำที่เราระบายจากเจ้าพระยาเพราะฤดูฝนมันต้องมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคร
1: ับ ค่ะค่ะ
0: ครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าที่น่านก็เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: อยู่ที่900กว่า
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็ที่ปิงกับน่านรวมกันนะครับ N67 นะครับอาจารย์กับ P17 รวมกันมาอยู่ที่ C2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเนี่ยอาจารย์แล้วก็พอมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: และล่าสุดทางท่านอธิบดีได้ลงพื้นที่ก็กังวลนะครับก็เลยได้เข้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ว่าเราระบายน้ำผ่านเขื่อนนะครับ
1: ที่ไหนคะท่านอธิบดีลงพื้นที่
0: ที่อยุธยาที่ผักไห่ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เมื่อวันอาทิตย์ทีนี้ในส่วนนี้เองครับท่านก็ให้เหมือนเป็นหลักเหมือนว่าการระบายน้ำต่างๆครับต้องสอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็ไม่ให้กระทบเป็นวงกว้าง
1: ครับ
0: อาจารย
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็ณวันนี้ไอ้สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แจ้งเตือนได้ก็คือจากเขื่อนเจ้าพระยาในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะให้ประชาชนเฝ้าระวังเกณฑ์ตรงนี้ครับแล้วให้มั่นใจนะครับว่าเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงทีนี้ในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อาจารย์ก็คือพื้นที่ทั้งสองฝั่งที่ฝนตกในพื้นที่ตัวเองครับที่เป็นเลนบอมนะครับอาจารย
1: ์เช่นที่ไหนบ้าง
0: ตรงนี้จะควบคุมไม่ได้ครับ
1: พื้นที่สองฝั่งคือหมายถึงว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานใช่ไหมคะ
0: พื้นที่รอบนอกที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานด้วยข้างนอกด้วยที่ฝนตกในพื้นที่ของตัวในจังหวัดเราเองครับครับซึ่งตรงนี้ที่เป็นอิทธิพลที่ค่อนข้างที่จะมีเยอะช่วงหลังเนื่องจากว่าฝนเป็นลักษณะเรนบอมอาจารย์แล้วก็น้ำจะรอการระบายเยอะ
1: ถล่มทีนึงโอ้โหงงเลย
0: ครับพอรอการระบายเยอะแสดงว่าระบบระบายน้ำเดิมที่จะลงพาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับมันประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากฝนตกเยอะครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งตรงนี้อยากจะให้เฝ้าระวังตรงนี้ดีกว่าในส่วนของสายแม่น้ำเจ้าพระยานี้ให้มั่นใจนะครับ
1: เดี๋ยวพวกเราจะดูแลกันเองพวกเราจะดูแลแทนให้
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้ใช่ครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นถ้าเกิดไม่มีพายุเหมือนปีที่แล้วครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ตามที่อุตุคาดการณ์นะครับประมาณ 4-5 วันช่วงนี้ครับวันที่28 29 30น่าจะฝนน่าจะทิ้งหรือว่าหมดหรือว่าเข้าใกล้ฤดูหนาวหรือเปล่าต้องดูตุกคาดการณ์อีกทีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อุตุเนี่ยเขาคาดการณ์มาตั้งแต่ต้นปีเขาบอกว่าปีนี้ฝนน้อยมากแรงมากอาจารย์ก็ถามเพิ่งคุยกันถามเขาบอกด้วยความเคารพเนี่ยที่บอกน้อยมันน้อยตรงไหนอ่ะตอบดิฉันไม่ได้
0: จริงอาจารย์มันจะมีคำว่าน้อยอะครับเขาจะมองเป็นค่าเฉลี่ยที่ผ่านมามันจะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งครับ
1: ค่าเฉลี่ย
0: น้อยกว่าค่าเฉลี่ย10-15%
1: แล้วที่คุณบอกว่ามันจะแรงมากเนี่ยมันจังหวัดไหนมันแรงช่วยบอกดิฉันทีดิฉันจะย้ายไปอยู่จังหวัดนั้น
0: คาดการณ์ยากครับวันนี้เราก็เข้าใจวัตถุเป็นการขนาดเราก็ฟัง
1: คือดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนตลอดไง
0: ใช่ครับ
1: คือสมมติเขาพยากรณ์มาอย่างนี้ปรากฏว่าดูๆมันก็เปลี่ยนเลยอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับเราอย่าไปถือว่าอย่าถือโทษแต่เราต้องหาเหตุและผลทำไมมันถึงเปลี่ยนไปได้คร
1: ับ ใช่อาจารย์ก็โอเคเข้าใจคือต้นปีมันอาจจะแรงแต่ตอนหลังๆมานี่มันไม่แรงแล้วอ่ะมันตกทุกวันเลยอ่ะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วตกเยอะมากด้วยอ่ะอาจารย์ก็งงอ่ะแต่ว่าคือเข้าใจว่าภูมิอากาศแล้วโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปอ่ะถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ครับ

0: ฟังมาจากเว็บไซต์อ่ะแล้วเขาฟังมาจากอเมริกาเขาบอกอเมริกาไม่เคยร้อนเลยนะแต่ปีนี้ร้อนอ่ะ
1: ครับ
0: ปีนี้ของเขาเนี่ย24-25ธรรมดาแล้วเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะแบบติดลบกันใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ปีนี้อุณหภูมิของเขาอ่ะขึ้นไป
1: มันเปลี่ยนแปลงทันที
0: เปลี่ยนแปลงเลยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดดังนั้นก็เข้าใจอย่างที่ผอ.พูดอะว่ามันไม่จะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเลยอะ
1: ครับ
0: อุตุเขาทำนายว่ามันจะแรงแต่ปรากฏมันไม่แรงละมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลยปุ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะคะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชน11 จังหวัดที่เราได้ออกแจ้งเตือนได้มั่งเอ้ามีจังหวัดอะไรบ้างขอนิดนึง
1: ก็มีพื้นที่ด้านท้ายหลักที่เป็นประจำนะครับอันก็คือยิ่งสำคัญยิ่งอยุธยา
0: ค่ะ
1: ยินผมก็ให้ข้อมูลไปหลาย
0: อยุธยาสมุทรปราการใช่ไหมนนทบุรีกรุงเทพ
1: ปทุมครับแล้วก็ขึ้นมาอ่างทองครับจะมีลพบุรีช่วงนี้ชุดตรงนี้จะเป็นลุ่ม
0: เจ้าพญาทั้งนั้น
1: พญาตอนล่างหมดเลยครับอาจารย์แต่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้อาจจะต้องดูการแจ้งเตือนจากหน่วยงานนะครับสำคัญ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับถึงยังไงแล้วถ้าเกิดมีวิกฤตอะไรเรา
0: ถ้ามีข่าวประกาศอะไรอีกส่งข่าวมาให้อาจารย์นะคะ
1: ได้ครับอาจารย
0: ์ขอบพระคุณมากค่ะผอ.สวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์และท่านผู้ฟังขอบคุณครับ
0: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเจ้าพระยาค่ะผอ.เถลังกิจมาบอกกับคุณว่ามีประกาศเป็นฉบับที่4แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการระบายน้ำเพิ่มจากระบายน้ำ0-700ขึ้นมาถึง 1,000 ขึ้นมาถึง 1,003 และบ่ายนี้จะเป็น 1,005 ถามว่าทำไมต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแน่นอนที่สุดฝนตกหนักเขาจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น11จังหวัดด้านท้ายน้ำนะคะท้ายเขื่อนดังนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันละกันแต่ว่าเขาจะแจ้งเตือนทุกครั้งและจะทำด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดปัญหาให้น้อยที่สุด124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา

0: คนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz เมื่อกี้พูดถึงอุตุใช่ไหมเดี๋ยวคุยกับอุตุคุณอย่าไปบอกอุตุนะวันนี้ฉันพูดถึงเขา แต่ดิฉันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะเมื่อคืนดูละครถามว่าละครสนุกไหมไม่รู้แต่ที่ดูพอณเดชหล่อดีรู้แค่นี้นอกนั้นไม่รู้อะไรเลยที่ดูเพราะพระเอกหนูผู้ตองเอ้าไม่หล่อก็ไม่ดูหรอกโถดูทำไมพระเอกต้องหล่ออย่างพระเอกสมัยก่อนเนี่ยโหตอนดิฉันเด็กๆอ่ะเด็กมากๆเลยอ่ะมิตรชัยบัญชาโอ้โหหล่อมากสูง180เป็นผู้ชายที่แบบเป็นพระเอกที่สูงมากแล้วรูปร่างดีสมาร์ทยิ้มสวยตาก็คือเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกจริงๆเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกจริงๆนะคะมิตรชัยบัญชาเนี่ยเคยเจอตัวจริงอยู่2ครั้งใจดีมากด้วยโอ้หล่อมากนั่นแหละอันนั้นคือพระเอกสมัยก่อนส่วนน้าแอดสมบัติเนี่ยนี่ก็หล่อนี่ก็นักกล้ามนะนี่ก็หล่ออีกคนหนึ่งส่วนพระเอกรุ่นหลังๆเนี่ยที่เห็นหล่อๆเนี่ยก็เนี่ยณเดชน์กับมาริโอเนี่ยหล่อแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะเป็นพระเอกแบบมีเสน่ห์เลยอ่ะต้องอนันดาใครสวยเหรออ๋อหนูไงสวย คุณนางเอกบ้านเราสวยทุกคนไม่สวยเป็นนางเอกไม่ได้หรอกเขาไม่เลือกหรอกคนไม่สวยอ่ะนะคะอย่างดิฉันนี่เขาไม่เลือกไปเป็นนางเอกหรอกโอ้พยายามสมัครแล้วเขาไม่รับเขาบอกไม่สวยเอาไม่รับเขาบอกให้ไปเล่นเป็นตัวอื่นได้ไหมถามเล่นไปเป็นคนใช้อะไรเงี้ยบอกมาถ้าไม่ได้เป็นนางเอกก็ไม่เล่นต้องเป็นนางเอกถึงจะเล่นเดี๋ยวสักครู่นะคะเขากำลังติดต่อกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ว่าจะติดต่อได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวถ้าติดต่อไม่ได้เดี๋ยวดิฉันร้องเพลงให้ฟังดีไหมนะคะทางเมืองพัทยาฝากบอกมานะคะว่าเขากำลังพยายามกันเกี่ยวกับเรื่องราวของจุดอ่อนเรื่องราวของน้ำท่วมเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยยืนดูอำนวยความสะดวกแล้วคอยประกาศเลยว่าจุดนี้อย่าเอารถเข้ามาจุดนี้อย่าเอารถเข้ามานะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครแบบยังจะเอารถเข้าไปแล้วเกิดรถดับเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่จะมีอาสาไปคอยช่วยกันนะคะแต่น้ำที่พัทยาเนี่ยมาเร็วไปเร็วจริงๆมาเร็วแล้วก็ไปเร็วดิฉันเคยไปติดฝนอยู่ที่พัทยาตอนนั้นติดอยู่ที่โรงแรมริมชายหาดพัทยายืนดูสายฝนตกหนักมากน้ำก็ค่อยๆขึ้นมาเจ้าที่ทางโรงแรมเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเอารถออกไปนะอาจารย์เพราะว่าน้ำเยอะดิฉันดูไปเรื่อยๆชั่วโมงน้ำลงหมดเลยปุ๊บเดียวคือมาเร็วไปเร็วนะคะก็แบบฝนทะเลก็อย่างนี้แหละมาเร็วไปเร็วแต่เวลาตกนี่ตกเยอะมากแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเมืองพัทยาเขาได้รับงบมาแล้วเพื่อที่จะทำการตรงนี้โดยเฉพาะเลยเขาจะมอบให้กรมโยธาธิการเป็นคนทำนะคาดว่า4ปีจะแล้วเสร็จนะคาดว่า4ปีจะแล้วเสร็จเป็นงบใหญ่มากนำมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโดยจะทำเป็นท่อใหญ่ท่อใหญ่เลยใต้ดินนะคะแล้วก็ ตัดน้ำระบายน้ำมุ่งออกสู่ทะเลโดยตรงเลยทีเดียวทีนี้จะลดปัญหาตรงจุดตรงพัทยาใต้มานะคะงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟัง

พราะมากเดี๋ยวขออีกเพลงหนึ่งไว้ปิดท้ายรายการนะคะเพราะแบบเนี้ยข้างนอกเป็นคนเลือกดิฉันไม่ได้เลือกหรอกชื่อเพลงอะไรยังไม่รู้เลยชื่อเพลงอะไรเนี่ยไม่สักครู่ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เป็นไรมาจะเล่าอะไรให้ฟังตอนดิฉันมีคนถามมานะปีนี้เรื่องการตกงานเรื่องของการที่สื่อหลายสื่อทีเดียวเอาคนออกนะถามว่าดิฉันมีผลกระทบไหมดิฉันบอกว่าดิฉันเนี่ยกระทบมั้งแต่ปี67ถ้าคุณเคยเป็นแฟนรายการดิฉันหรือฟังรายการดิฉันมาตลอดดิฉันเคยเล่าให้คุณฟังไปแล้วยกเว้นว่าแฟนรายการใหม่ๆที่เข้ามาฟังนะคะโอเคเขาฟังแล้วเขาก็บอกไม่รู้จริงว่าอาจารย์มีผลกระทบบอกดิฉันกระทบมั้งปี67นะคะคืออย่างนี้การทำงานเนี่ยนะจะเลิกรายการหรือว่าจะเอาคนออกเนี่ยมันต้องบอกกันเขาจะได้เตรียมตัวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่บอกไม่บอกเอาออกเลยดิฉันเจอเหตุการณ์นี้มาตอนปี40ต้มยำกุ้งดิฉันเดินออกจากที่ทำงานเก่า25ธันวาไม่เคยลืมเลยนะ25ธันวาแล้วดิฉันบอกกับตัวเองไปตายข้างหน้าไปตายดับหน้าดิฉันเอาบทเรียนวันนั้นเนี่ยมาสอนตัวเองว่านั่งอยู่ดีๆก็มีสิทธิ์ที่จะตกงานไ

ับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะปี67ที่ดิฉันนั่งทำงานอยู่นะทางออฟฟิศโทรบอกว่าขอหยุดรายการดิฉันบอกดิฉันรับงานมาแล้วอ่ะคือดิฉันเนี่ยมีหน้าที่รับงานนู้นนั่นนี่อะไรมาเข้ารายการนะเขาบอกไม่ได้อ่ะดิฉันบอกงั้นขอใช้บริษัท1เดือนได้มั้ยเดี๋ยวดิฉันตั้งบริษัทใหม่ครับบอกไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรดิฉันนั่งขอโทษนะด้วยความนั่งเซ้ออยู่ครึ่งวันแล้วดิฉันก็บอกกับตัวเองว่าดิฉันเจอเหตุการณ์ที่มันแย่มาแล้วเนี่ย2ครั้งในชีวิตดังนั้นดิฉันจะไม่ยอมแพ้ดิฉันคือนักสู้ถ้าดิฉันแพ้วันนี้จบเลยทุกอย่างจบดิฉันโทรหาผู้ใหญ่เลยค่ะท่านโอเคอาจารย์ขอเปลี่ยนบริษัทนะคะแล้วแต่อาจารย์โอ้โหไม่รู้อาจารย์บริษัทอะไรที่ผมให้อาจารย์ทำงานเพราะผมเชื่อมืออาจารย์จบจบข่าวเลยขอบพระคุณค่ะจบดิฉันโทรคุยกับผู้ใหญ่คือเวลาเซ็นสัญญาเนี่ยมันต้องเซ็นบริษัทกับบริษัทแต่ผู้ใหญ่ก็น่ารักมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้จบดิฉันจัดรายการต่อเลยจบแล้วดิฉันก็เดินหน้าวันนี้ใครจะทำอะไรดิฉันไม่ได้ถ้าจะหยุดดิฉันหยุดเองถ้าจะเลิกดิฉันเลิกเองอ่ะเราย้อนกลับไปหาสื่อตอนเนี้ยเขามีอยู่สองสื่อที่กำลังใจเต้นตุ้มๆต่อจะยุบจะไม่ยุบจะรวมหรือไม่รวมนะคะคุณคงเห็นข่าวแล้วดิฉันบอกรุ่นน้องที่เขาทำงานอยู่ที่นั่นว่าจำไว้นะทำไปก่อนอะไรยังไม่เกิดก็คือไม่เกิดเดี๋ยวพอให้เกิดก่อนเราค่อยว่ากันทำไปทำไปก่อนได้มากได้น้อยทำไปก่อนค่ะทำไปก่อนพ.ศ.เนี้ยเป็นพ.ศ.ที่ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นแหละสื่อใหญ่พร้อมที่จะเอาคนออกสื่อใหญ่อาจจะปิดตัวได้คือถ้าเขาทำแล้วขาดทุนเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันมีคนถามดิฉันว่าดิฉันทำเนี่ยดิฉันกำไรมากมายพูดตรงๆเลยนะสารภาพเลยนะถูกบางเดือนก็ขาดทุนจริงขาดทุนมั่งเสมอตัวมั่งกำไรมั่งถัวเฉลี่ยไหมถามว่าแล้วทำทำไมก็ทำเพราะว่าอยากคุยกับคุณไงเราคนชอบกันจริงเหรอคะจริงไม่งั้นดิฉันจะทำทำไมอย่างน้อยดิฉันแต่งตัวออกจากบ้านได้ทาแป้งได้ทาปากได้ขับรถได้มาเจอคนที่สถานีได้มาเจอคุณได้มาคุยกับคุณไปมหาวิทยาลัยได้เจอกับเด็กได้คุยกับเด็กนี่คือความสุขแล้วไม่ต้องนั่งอยู่ที่บ้านถูกไหมคะนั่งทำไมอ่ะหายใจไปวันวันถูกไหมดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นอย่าท้ออย่าท้อบอกกับตัวเองว่ามันไม่มีอะไรทำอะไรเราได้มากไปกว่านี้แล้วอย่างวันนั้นที่ปี67ดิฉันบอกไม่มีอะไรจะทำร้ายดิฉันได้อีกแล้วเพราะดิฉันเจอเรื่องหนักมาสองเรื่องแล้วอยู่ดีๆก็ตกงานปี40ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวคนข้างตัวเสียชีวิตดิฉันบอกดิฉันเจอเรื่องหนักมาสองเรื่องแล้วเดี๋ยวจึงอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้ดังนั้นอะไรก็ทำร้ายดิฉันไม่ได้อีกแล้วเมื่อเช้ามีไลน์เข้ามาแล้วก็บอกกับดิฉันว่าอาจารย์สงสัยจะต้องตกงานเอาให้ตกก่อนอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครคืออย่างนี้อาจารย์ที่อาจารย์เคยชวนไว้ให้มาเป็นคนประสานงานตำแหน่งนั้นยังว่างไหมคนประสานงานในที่นี้ก็คือดิฉันจะบอกว่าดิฉันอยากคุยกับใครดิฉันแทบจะคิดให้เกือบ 100% เลยนะดิฉันอยากจะคุยกับคนนี้บางคนมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยคุณมีหน้าที่โทรไปนัดหรือถ้าเขาให้ทำจดหมายไปคุณก็ทำจดหมายไปแค่นั้นเองดิฉันอธิบายขนาดนี้บอกเยอะขนาดนี้อ่ะตอนแรกบอกจะทำไปๆมาไม่เอาไม่ทำดีกว่าเปลี่ยนใจละไม่ทำเมื่อวานไลน์มาแล้วก็บอกว่าอาจารย์ตำแหน่งนั้นยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วคนอื่นทำไปแล้วดีฉันถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าพ.ศ.นี้อย่าแอกแล้วเดี๋ยวตกงานดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็คือต้องเกิดเตรียมทำใจให้พร้อมนอกเหนือจากทำใจก็เตรียมมองดูลู่ทางว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวไว้เวลาหมดดิฉันกลับมาพรุ่งนี้มาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาเราคนชอบกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการ

โดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาเซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลารูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอ เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
5: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
4: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
6: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แท้

0: จะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง2ล้าน6หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ2ล้าน6ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passport ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ HKI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
3: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการอ่ะต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
2: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน Active Userที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง EE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม Active User ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตผลิตนาควรแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
4: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
5: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแล

0: ในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
1: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
3: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
4: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้อิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
3: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าน
2: ายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรี

0: ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
1: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วเจ้าที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที
0: ่ชาติหรือสทนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
2: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมๆประมาณสักเกือบๆหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายก็จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างอิงหลักจากคอพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคตอีก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูก

0: ิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
1: นายสันสนะสุริยะโยธินรักการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
2: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา16นาฬิกาได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณี

0: ีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสทอฟซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25-23 21-25 11-25 28-26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Art หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กก.หญิงการจุธาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20 จากนั้นเดี่ยวมือ2พณิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8 และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12 ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 นมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับซูมิท นักชกจากอินเดีย0-5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชาย

0: ด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15ต่อ9และ15 11และทีม C ชนะไป2ต่อ1เซต15 17 15 10และ15ต่อ7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นบาสเกตบอล 3x3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้หวุดหวิด12ต่อ13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14ต่อ8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 นด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10ต่อ7หลังจากที่ตามอยู่3ต่อ7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ8และแพ้ไชนีสไทเป0ประตูต่อ1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมธบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามนัสทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชลติรินทร์แก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวานกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
1: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้ครับก็พวกเราก็

0: สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะเราพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3

เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว

0: โลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาร์ซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาร์ซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาร์ซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วย ควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วย

0: การเลือกคาซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและถิติมาอินกลัมอ่าน

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันที่2ของเรามาพบกันกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นสาระที่หลากหลายออกไปนะครับเรื่องของประกันสังคมกับสิทธิที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงอาจจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องถ่ายทอดนะครับการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงท้ายนะครับรอสักครู่ก็จะได้ฟังประเด็นเด่นประเด็นที่น่าสนใจกับแคมเปญนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเรานั่นเองนะครับช่วงแรกวันนี้นะครับคุณมูลประกอบอบกลิ่นนะครับช่วยควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ประสานงานทีมนิวมีเดีย Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: ชัยโสดานะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้ดูแลให้เป็นภาพสวย
1: ๆเป็นอำเภอรัตนวาปีนะครับจุดจะบอกว่าเป็นจุดที่เขาใช้คำว่าบ้านโพนเพลงบ้านโพนแพงขอไปครับอำเภอแห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็เข้ามาชมวิวที่หลากหลายมากนะฮะหลายจุดเลยแต่ว่าจุดที่เอามาเป็นภาพฉากหลังนี่คือจุดที่เขาบอกกันว่าเป็นรอยพญานาคตามริมแม่น้ำที่ถูกพบนะฮะเป็นที่ตั้งของวัดที่อยู่ขนานกัน2ฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวมีวัดพระบาทโพนสันและฝั่งไทยคือวัดราชโพนเงินเป็นจุดที่มีตำนานเล่าขานของพญานาคที่มีส่วนหัวเป็นช้างเผือกนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่านี่คือจังหวัดบึงกาฬ
0: ก็
1: จังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลพาดผ่านและเป็นเส้นแบ่งกั้นนะระหว่างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินลาวแต่ก็ในแง่ของเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ถือได้ว่าผนวกรวมกันเป็นหนึ่งนะเป็นวิถีวัฒนธรรมที่รวมกันแล้วก็พัฒนากันมาอย่างยาวนานจนล่าสุดนั่นเองถึงจะมีการแบ่งกั้นเป็นเขตแดนแต่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงโดยเฉพาะช่วงที่คนอยากจะไปดูบั้งไฟพญานาคด้วยพี่พั
0: ฒน์ใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้วด้วยนะ
0: ชาวพรรษาเนาะ
1: ใช่แล้วฮะ
0: เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11
1: โอ้โหนะครับ
0: ก็จะมีบั้งไฟพญานาคจุดชมบั้งไฟพญานาคหลายๆจุดด้วยกันที่คนจะแห่ไปอยู่ตรงนั้น
1: ใช่แล้วครับ
0: นะคะเป็นจุดแลนด์มาร์ค
1: อุ่นเครื่องกันก่อนด้วยเทศกาลสับปะรดจังหวัดบึงกาฬที่นี่ก็มีสวนสับปะรดเยอะนะช่วงหลังเนี่ยนะครับจัดขึ้นณตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24กันยายนวันมะรืนนี้มาสุดท้ายบนบริเวณถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขงอำเภอเมืองบึงกาฬเดินทางไม่ยากนะครับอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไปชมชิมช็อปของดีบึงกาฬแล้วก็จะได้เห็นว่าณจังหวัดแห่งนี้นะฮะมีศักยภาพด้านสับปะรดเยอะมากๆทั้งสับปะรดสดสับปะรดแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็จะได้ไปจำหน่ายดูนะฮะสับปะรดอะไรที่ถูกใจท่านก็ไปกันได้ที่บึงกาฬใครมีเวลาไปที่นี่แห่งนั้นนะครับไปชมวิวริมแม่น้ำโขงช่วงนี้ก็น่าจะสวยงามนะครับ
0: ค่ะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องจับตามองค่ะคนคุยถึงเรื่องไทยพลาส
1: เฟส2รอมานานนะครับ
0: รอไหมคะ
1: ปรากฏว่าต่ออายุนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
0: แต่จะต่อยังไงต่อเมื่อไหร่คะ
1: ตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะก็คือเดือนหน้าก็ยังคงจะได้ใช้บริการกันต่อนะฮะ2เดือนจากนั้นไปตุลาพฤศจิกาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีในช่วงที่หลายคนก็รอคอยอยู่แล้วบางคนภาระค่าครองชีพยังคงมีอยู่เยอะเหมือนกันนะเศรษฐกิจที่เราได้รับผลกระทบจากวิกฤตทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องติดตามฟังเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรที่พี่พัฒน์บอกนะไปติดตามฟังการแถลงคณะรัฐมนตรีกันเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการนะครับ
0: วันนี้น่าจะเข้าเร็วนิดนึงนะคะ
1: เรื่อง
0: ของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่สนใจเรื่องมติครม.หลายๆเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีหลายเรื่องค่ะนอกจากเรื่องของคณะรัฐมนตรีแล้ววันเรื่องของการเลือกตั้งเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอันนี้มีรายละเอียดมากมายนะคะเราก็อยากจะให้ผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะได้รู้

0: รู้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่เราจะได้พูดคุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมแล้วรายละเอียดเบื้องต้นล่ะคะตอนนี้กำหนดวันแล้ว
1: ก็ต้องบอกให้รับทราบกันบ่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือการเลือกตั้งที่มีความสำคัญสำหรับการที่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเลยนะครับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ27 กันยายน 2569 8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมและยังเป็นการร่วมรักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเองเพราะกองทุนประกันสังคมนั้นดูแลทรัพยากรของตัวท่านเองเนี่ยการที่ท่านได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพมีความสามารถเข้าไปบริหารงานบริหารกองทุนก็คือเงินของพวกเรานี่เองแหละครับก็จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็หวังได้ว่าเราคงจะได้เห็นกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมมีมาตรการดีๆมีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ไปเพราะว่าช่วงหลังๆก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะจะบอกว่าลดแลกแจกแถมมากขึ้นนะฮะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นนั่นเองเราก็คงอยากจะเห็นทิศทางลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านต้องการที่จะให้กองทุนประกันสังคมของท่านนั้นมาดูแลผลประโยชน์ให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสก็ร่วมรักษาสิทธินะครับใครที่ยังสงสัยข้อมูลต่างๆให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน1506ก็ได้นะครับเอาสั้นๆสายด่วนกระทรวงแรงงานเนี่ย1506กด9โทรได้ตลอด24ชั่วโมงใครที่อยากจะเช็ครายชื่อและก็สถานที่เลือกตั้งนะรายชื่อของท่านและชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือจะเช็คที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ได้นะครับก็มีหลายช่องทางเลยนะครับผม
0: ใช่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือไปตรวจสอบรายชื่อกันก่อนว่าชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่สถานที่เลือกตั้งที่ไหนนะคะเช็คจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.sso.go.th หรือว่า just แล้วก็ line OA นะคะสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเขาสามารถเช็คให้เราได้ซึ่งสำนักงานประกันสังคมนี่ก็จะส่ง SMS มาแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะคะให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่เคยแจ้งความประสงค์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้กับสำนักงานประกัน
1: สำนักงานเลยนะจะมาเล่าให้เราได้ฟังเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเข้าสู่
0: ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม

0: ครับวันนี้จะคุยกันกับนิติกรชำนาญการพิเศษของสำนักงานประกันสังคมคุณปุณรัตน์หมอกม่วงเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าจะสำคัญอย่างไรจะเลือกตั้ง27กันยายนนี้แล้วนะครับมาคุยกันกับคุณปุณรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับวิทยากรทั้งสองท่านครับแล้วก็ผู้รับฟังการทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณปุณรัตน์นะคะท่านจะได้มาพูดถึงคณะกรรมการประกันสังคมค่ะที่จะมีการเลือกตั้งนี้เราเรียกง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยอธิบายสักนิดนึงนะคะว่ากรรมการนั้นมีกี่ท่านนะคะแล้วก็มาจากที่ไหนบ้างมีวาระกี่ปีบ้างคะ
2: ครับผมในส่วนของบอร์ดประกันสังคมนะครับหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนะครับเพื่อที่จะให้นายจ้างนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็เลยกฎหมายของประกันสังคมเองนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้นายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนโดยให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับฝ่ายละ7คนนะครับเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับรวมถึงมารวมกับผู้แทนฝ่ายรัฐนะครับมี21คนมี7คนครับก็รวม3ฝ่ายนะครับฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับก็เหมือนลักษณะไตรภาคีครับก็จะเป็น21คนนะครับซึ่งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งกันเป็นครั้งที่2ครับในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของรัฐเองนะครับก็จะมีเป็นผู้แทนนะครับ

0: จากกระทรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งทั้ง21ท่านนี้นะครับก็มีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับก็ได้หมดวาระลงไปแล้วครับวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่เรากำลังจะเลือกกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาระในการเลือกตั้งนะครับครั้งต่อไปนะครับซึ่งมาทดแทนตำแหน่งคณะกรรมการบอร์ดซึ่งได้หมดวาระลงไปตามที่ได้นำเรียนนะครับก็คือวาระไปตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับครับ
1: อืมค่ะสำหรับทางด้านฝ่ายรัฐเนี่ยมีการแต่งตั้งยังไงคะ
0: ในส่วนของรัฐเองนะครับฝ่ายรัฐก็จะมาจากการแต่งตั้งนะครับซึ่งก็คือทั้ง3ส่วนนะครับทั้งไตรภาคีนะครับก็มาจากการแต่งตั้งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าที่มาเนี่ยฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายรัฐเองนะครับก็ได้มีการกําหนดไว้ในตัวกฎหมายแล้วครับนะครับว่าจะมาจากผู้แทนจากหน่วยงานไหนบ้างนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมนะครับอย่างเช่นกระทรวงงบสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เข้ามาบริหารจัดการของคุณครับร่วมกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับ
1: ทีนี้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่7คนนี้กับผู้แทนผู้ประกันตนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยจะเลือกทั้งหมดกี่คนคะ
0: ก็ในส่วนการเลือกตั้งนะครับก็ได้กำหนดไว้นะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับก็ผู้แทนฝ่ายนายจ้างก็ฝ่ายละ7คนนะครับฝ่ายผู้ประกันตนก็ฝ่ายละ7คนครับก็ในส่วนของตนเนี่ยก็เลือกในฝ่ายของตนนะครับอย่างเช่นว่าเราเป็นนายจ้างนะครับเราก็เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเราเป็นผู้ประกันตนนะครับเราก็เลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งในการเลือกนะครับถึงแม้ว่าจะกำหนดไว้เลือก7คนนะครับแต่ว่าในการเลือกเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถึง7ก็ได้นะครับก็คือ7นี่คือไม่เกินนะครับแต่เวลาเลือกจริงๆเราจะเลือก1เลือก2เลือก3 5 4 5 6 7ก็ได้นะครับแต่อย่าเลือก8นะครับถ้า7
1: จะเป็นบัตรเสียทันทีใช่มั้ยคะ
0: เป็นบัตรเสียเลยครับใช่ๆครับก็ถือว่าเขียนเกินหมายเลขผู้สมัครครับเลือกตั้งครับผม
2: แล้วก็เอาคนที่มีคะแนนสูงที่สุด7อันดับ7อันดับแรกใช่มั้ยครับ
0: ครับถูกต้องครับผมครับ7อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดครับ
1: ค่ะทีนี้ตัวบอร์ดประกันสังคมเองเนี่ยอำนาจหน้าที่เนี่ยทำอะไรบ้างอย่างไรบ้างคะ
0: ครับในส่วนของบอร์ดเองนะครับเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือมีเรื่องในส่วนของการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับก็มีการให้คำแนะนำนะครับให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในการออกกฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการกำหนดทิศทางนะครับในการดูแลบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีกองทุนเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับรวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมเองครับครับ
1: ค่ะ
2: หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งนะฮะเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาหรือว่ามีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงแบบไหนบ้างครับ
0: ครับผมในส่วนการเลือกตั้งนะครับก็ในปี69นี้นะครับคือเดิมทีเนี่ยเราได้มีการเลือกตั้งกันเมื่อ24ธันวาคม66นะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับในการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งปี64นะครับมาปี69นะครับก็ใช้ระเบียบเลือกตั้งปี64เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์การเลือกตั้งนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับก็ยังคงใช้ตัวระเบียบเดิมหลักเกณฑ์เดิมนะครับเพราะนั้นในเรื่องของกระบวนการจัดการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นไปในทางทิศทางเดิมนะครับก็คือเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อครั้ง24ธันวาคมปี66นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์อาจจะเยอะมากกว่ารอบที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าได้มีการอาจจะผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในรอบที่แล้วนะครับอาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับแต่ในรอบนี้นะครับก็อาจจะรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีสิทธิ์นะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับผมครับ
1: ค่ะแล้วส่วนของผู้ที่เป็นผู้ที่จะไปเลือกตั้งนี้มีใครบ้างแล้วก็มีขั้นตอนยังไงตัวคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเลือกตั้งล่ะคะ
0: ในส่วนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนนะครับต้องขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนติดต่อกันนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม69นะครับย้อนไป6เดือนนะครับก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ต้องมีการนำส่งสมทบนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนะครับก็สามารถที่จะมีเงื่อนไขนี้นะครับก็สามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งได้นะครับส่วนของนายจ้างก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าของนายจ้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้ากรณีที่มีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมากกว่า

0: ลนะครับนิติบุคคลนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเฟ้นมาคนนึงเลยครับคนที่คิดว่ามีความรู้มีความสามารถมากที่สุดครับผมครับใช่ครับก็มาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้นครับ
1: ครับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนเขาสามารถที่จะต้องไปลงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะ
0: รอบเมื่ออาจจะกฎหมายประกันสังคมนะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้การเลือกตั้งในรอบนี้นะครับก็มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบนะครับว่าจะต้องมีไม่ต้องมีการลงทะเบียนแจ้งสิทธิเลือกตั้งแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยจะต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิก่อนน
1: ะคร
0: ับแต่ในเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีการลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์แล้วครับถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีเงื่อนไขตามที่ได้นำเรียนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นั่นก็มีการยกเลิกไปแล้วเรื่องของการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้สมัครเองล่ะคะผู้สมัครที่จะเป็นบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
0: นะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขการนำส่งสมทบนะครับที่ยาวนานกว่าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเพราะว่าจะต้องอาศัยว่าต้องมีความคุ้นเคยนะครับกับในระบบประกันสังคมต้องอยู่กับประกันสังคมมานานพอสมควรนะครับเพื่อจะได้ทราบกลไกอะไรต่างๆในส่วนของประกันสังคมนะครับเพราะนั้นโดยระเบียบนะครับก็ได้กำหนดให้ต้องมีการนำส่งสมทบ36เดือนติดต่อกันนะครับถึงจะสามารถที่จะสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้นะครับและต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับอย่างเช่นต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับไม่เคยถูกต้องโทษคดีอาญาทุจริตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ถึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ครับครับ
1: ค่ะ
2: ในการหาเสียงเนี่ยช่วงที่รณรงค์เตรียมการรับเลือกตั้งเนี่ยนะทางผู้สมัครสามารถเสนอนโยบายต่างๆนะครับก็หากได้รับเลือกแล้วเนี่ยจะต้องผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้เป็นรูปธรรมตามที่หาเสียงไว้นะครับอยากจะทราบเล็กน้อยว่าปัจจุบันเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ประกันตนไหมครับว่าสิ่งที่หาเสียงมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรแล้วก็ตรงใจเขา
0: อ๋อครับผมครับคือในส่วนของบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอาจจะในตัวกฎหมายประกันสังคมเองนะครับก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับตามที่ทราบตามสื่อต่างๆนะครับก็อาจจะภารกิจของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ได้แจ้งกับผู้ประกันตนนะครับทั้งฝ่ายนายจ้างหรือว่าฝ่ายผู้ประกันตนเองนะครับก็จะเป็นสอดคล้องนะครับกับบทบาทหน้าที่ของบอร์ดที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการออกกฎหมายการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะครับในเรื่องการกำหนดทิศทางการลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายตามสอดคล้องตามกฎหมายที่ได้กำหนดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนของนโยบายต่างๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอยู่แล้วครับครับครับ
1: ค่ะเมื่อถึงวันที่จะใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ไปเลือกตั้งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
0: วันเลือกตั้ง27วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็ประมาณอีก 4-5 วันแล้วครับนับเคาท์ดาวน์นะครับก็ประมาณ4-5 วันแล้วนะครับก็การเลือกตั้งนะครับก็วันที่อาทิตย์ที่27กันยาเวลา 8:00 นถึง 16:00 นครับ
1: ค่ะการเตรียมตัวตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะไปเช็คสิทธิ์ยังไงมีช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับในสถานที่เลือกตั้งไหนนะครับก็อาจจะมี2ส่วนครับก็คือส่วนแรกนะครับสำหรับคนที่ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้วนะครับในส่วนนั้นเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามสถานที่ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้นะครับแต่อีกกลุ่มนึงนะครับในกลุ่มที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะดูตามสถานที่ตั้งของนายจ้างในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับมาตรา33ก็คือนายจ้างตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะมีสามารถจะสิทธิ์ที่เลือกตั้งนะครับในบริเวณสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับในตำบลหรืออำเภอที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับแต่ในส่วนของมาตรา40นะครับมาตรา39นะครับก็จะใช้สิทธิ์ตามสถานที่ที่ทางผู้ประกันตนนะครับให้ไว้กับประกันสังคมนะครับซึ่งสำหรับการตรวจสอบช่องทางนะครับว่าจะตรวจสอบได้ว่าที่ไหนเนี่ยเราจะไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนเนี่ยนะครับก็สามารถได้ตรวจสอบได้จากบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งจะปิดไว้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งนะครับหรือว่าสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ประกันสังคมก็ได้ครับ www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอป Espresso Plus ได้นะครับซึ่งของผู้ประกันตนเนี่ยก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแอปตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบส

0: านที่จะตั้งของตนเองได้ครับครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขั้นตอนกระบวนการในการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งวันนั้นเนี่ยฮะมีอะไรแบบไหนที่ต้องรู้ไว้บ้างครับ
0: ครับการเลือกตั้งนะครับตามที่ได้เรียนนะครับก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดหีบตั้งแต่8นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ปิดหีบในเวลา16นาฬิกานะครับในกรณีที่เรามีใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับจะไปใช้สิทธิ์นะครับก็อาจจะต้องพกบัตรนะครับบัตรประจำตัวนะครับอย่างเช่นบัตรที่เป็นการหลักฐานแสดงตนนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่นะครับถ้าเราเป็นคนพิการก็มีแบบบัตรประจำตัวคนพิการนะครับหรือว่าจะใช้เปิดผ่านแอปก็ได้ครับก็มีแอปไทยดีนะครับหรือว่า DLT ซึ่งเป็นใบขับขี่นะครับหรือว่าบัตรประจำตัวคนพิการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได
1: ้ค่ะคุณปุณรัตน์คะต้องขอรบกวนในขณะนี้มีการแถลงคณะรัฐมนตรีต้องขออนุญาตจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ไปฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมดำเนินการแถลงผลการประชุมณขณะนี้แล้วครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงมติครม.ค่ะประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะโดยก่อนที่จะเข้ามติครม.ค่ะมีข้อชี้แจงนะคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับโดยเป็นข้อสังเกตของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นนะคะโดยเราขอชี้แจงแบบนี้ค่ะก่อนหน้านายกรัฐมนตรีจะลงนามมีการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเพื่อนำข้อมูลทั้งด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบต่อประชาชนมาประกอบการพิจารณานะคะไม่ใช่การปัดตกแบบไม่มีเหตุผลค่ะยกตัวอย่างร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทาค่านะคะรัฐบาลเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่หลายหน่วยงานกังวลว่าการตั้งสำนักงานคณะกรรมการและสาขาขึ้นใหม่อาจซับซ้อนจากหน่วยงานเดิมรวมถึงการเพิ่มภาระงบประมาณจึงเห็นควรว่าควรนำข้อสังเกตเหล่านี้ไปปรับปรุงก่อนค่ะส่วนกรณีสนุกเกอร์และบิลเลียดต้องแยกระหว่างเรื่องกีฬาและการพนันค่ะรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนากีฬาแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อส่งเสริมกีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะดังนั้นการไม่ให้คำรับรองในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนและไม่สร้างผลกระทบตามมาในภายหลังค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติครม.ค่ะโดยมติครม.ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ท่านรองเอกนิติเพิ่งได้แถลงไปค่ะโดยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเกณฑ์หนี้สินค่ะที่มีการแก้ปัญหาข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนถูกนับหนี้เกินจริงตัวอย่างเช่นหนี้ธกส.ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตรแต่ถูกบันทึกอยู่ในสินเชื่อประเภทอื่นจะให้แยกเฉพาะยอดหนี้ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรออกมาคำนวณค่ะในส่วนของสินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามซึ่งผู้แทนมัสยิดจะเป็นผู้ลงนามแทนแต่ไม่ได้กู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็จะไม่นำเป็นภาระหนี้เพื่อตัดสิทธิ์ของบุคคลนั้นรวมถึงวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของบสย.หากยังไม่ได้เกิดภาระหนี้คงค้างจริงก็จะไม่นำมานับซ้ำเป็นหนี้ของผู้ลงทะเบียนอีกเพราะอาจซ้ำกับสินยอดสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะโดยส่วนคำถามที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าจากการที่สถานะการกู้สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั้นไม่ผ่านแต่เข้าเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติหรือไม่นะคะตรงนี้ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วเท่านั้นจะถูกนำมาตรวจสอบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับแล้วค่ะและจะประกาศผลรอบทบทวนในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะยืนยันตัวตน eKYC เรียบร้อยแล้วและรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะอีกประเด็นถัดไปนะคะจะเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะโดยในวันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอครม.ขออนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนโดยจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศนะคะรวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก3หลักภัยหลักค่ะคือ น้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570โดยวงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความรายละ2ล้านบาทขณะเดียวกันจะมีการตรวจสอบไม่ให้การจ่ายเงินจากประกันซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐนะคะรวมถึงดูแลเรื่องฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นโดยเฉพาะผู้เช่าอาศัยผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป้าหมายคือเมื่อเกิดภัยพิบัติในายธิบดีวัฒนกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนายพลจักรนิ่มวัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงยุติธรรม6รายด้วยกันค่ะได้แก่นางทารินีแสงสว่างดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวดันทรัตน์เทพดลชัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพลตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายโกมลพรหมเพ็งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพันตำรวจขออภัยค่ะการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะมีทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะได้แก่นางสาวสัตบุตรบุญเรืองดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนายพศหานพลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องสอบปิดช่องโกงสอบเข้างานภาครัฐรัฐบาลเห็นชอบมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบทำงานภาครัฐพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือสำนักงานกพ.เพื่อจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐเป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะผู้กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อคดีถึงที่สุดจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้าทำงานนอกจากนี้จะเปิดช่องให้ทางประชาชนแจ้งเบาะแสในการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างจริงจังรวมถึงพิจารณาโทษไล่ออกจากข้าราชการตามหลักเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องแข่งขันด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตไม่ใช่เงินหรือว่าเส้นสายหรือการทุจริตมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโกงตั้งแต่ต้นทางรักษาความเป็นธรรมให้ผู้สอบ

0: และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดรวมถึงสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำสถานพยาบาลและบริเวณกักสัตว์บนเรือมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการทิ้งสารอันตรายและสิ่งปฏิกูลสู่ทะเลและยกระดับมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางทะเลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเจ้าของเรือผู้ครอบครองเรือนายเรือรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแท่นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการทิ้งขยะตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทิ้งขยะประเภทดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมและบังคับใช้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดขอบเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาต่อไปร่างกระทรวงที่จัดทำขึ้นเพื่อทำตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568เพื่อกำหนดแนวเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยเนื่องจากระบบรถไฟมีทั้งระบบบนพื้นเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันสาระสำคัญคือกำหนดเขตระบบขนส่งทางรางโดยทั่วไปให้ขยายจากขอบเขตสุดของโครงการออกไปอย่างน้อยด้านละ3เมตรทั้งระบบระดับพื้นดินเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินโดยกรณีที่ไม่สามารถกำหนดตามระยะดังกล่าวได้ให้พิจารณาตามสภาพพื้นที่หลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยส่วนเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางสำหรับระบบพื้นดินและเหนือพื้นดินให้ขยายต่อจากเขตระบบขนส่งทางรางออกไปอย่างน้อยด้านละ10เมตรขณะที่ระบบใต้ดินจะพิจารณาระยะตามระดับความลึกของอุโมงค์และลักษณะพื้นที่รวมถึงกรณีที่อยู่ใต้น้ำนอกจากนี้เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำรายงานและแผนผังแนวเขตทั้งเขตระบบขนส่งทางรางและเขตความปลอดภัยเสนอต่อกรมการขนส่งทางรางเพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างชัดเจนมาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางและการซ่อมบำรุงระบบและความปลอดภัยของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันค่ะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะเพื่อปรับกฎหมายนะคะให้ทันสมัยขึ้นและทำให้การคุ้มครองสิทธิของคนพิการครอบคลุมการใช้ชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนชัดๆในร่างนี้นะคะมีหลายประเด็นอยู่ด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะการขยายความหมายของคำว่าคนพิการให้ครอบคลุมถึงบุคคลออทิสติกและเป็นครั้งแรกนะคะที่กำหนดว่าการเลือกปฏิบัติพอเหตุแห่งความพิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าครอบคลุมทั้งเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยตรงโดยอ้อมรวมถึงกรณีที่ไม่จัดให้มีความช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะไม่หยุดอยู่แค่การเขียนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติค่ะแต่เพิ่มกลไกขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือคณะกรรมการวลก.ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องที่สำคัญสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายค่ะนอกจากคณะกรรมการวลก.แล้วนะคะร่างกฎหมายกำหนดคณะกรรมการ5คณะเพื่อให้ระบบทำงานเป็นขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนติดตามประเมินผลกองทุนและกำกับเรื่องการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทั้งอาคารสถานที่ระบบขนส่งและการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะขณะเดียวกันนะคะสิทธิ์ในชีวิตประจำวันก็จะถูกยกระดับขึ้นด้วยทั้งการเข้าถึงอาคารสถานที่ระบบขนส่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษามือคำบรรยายแทนเสียงบรรยายหรือบริการล่ามภาษามือผ่านระบบโทรคม

0: นาคมค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่การแก้ถ้อยคำในกฎหมายค่ะแต่เป็นการปรับกลไกการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ชัดขึ้นตั้งแต่การป้องกันการเลือกปฏิบัติการรับเรื่องวินิจฉัยคุ้มครองเยียวยาไปจนถึงทำให้สภาพแวดล้อมและบริการต่างๆเข้าถึงได้จริงค่ะพูดง่ายๆก็คือกฎหมายฉบับนี้นะคะมุ่งให้สิทธิคนพิการไม่ได้อยู่แค่ในตัวบทกฎหมายค่ะแต่ต้องให้ได้เข้าถึงจริงใช้ได้จริงและได้รับการคุ้มครองในชีวิตจริงค่ะประเด็นถัดไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานค่ะครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือ GEF ค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีโอกาสเข้าถึงบ้านที่อยู่สบายและประหยัดพลังงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยจะเน้น3เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกพัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ2พัฒนากลไกสินเชื่อและการเงินเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบ้านลักษณะนี้ได้ง่ายค่ะและ3เพิ่มความรู้เรื่องการออกแบบและที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงานค่ะโครงการนะคะมีระยะเวลา5ปีโดยการเคหะแห่งชาติจะทำงานร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะพูดง่ายๆนะคะคือเราต้องการให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือมีไว้เฉพาะบ้านราคาแพงค่ะแต่จะเป็นทางเลือกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่มีภาระงบประมาณเพิ่มเติมที่รัฐบาลต้องจัดสรรแต่อย่างใดค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีคำถามไหมคะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับและนี่คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ระหว่างนี้ครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและการประชุมในวันนี้นะครับดำเนินการประชุมโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนั้นนะครับก็ได้ชี้แจงนะครับรวมถึงนำเสนอในข้อสั่งการรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีนะครับและในวันนี้มติที่สำคัญนั้นก็คือการเสนอต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับจากเดิมที่ผ่านมานั้นเราจะสิ้นสุดกันในเดือนกันยายนนี้ต่ออายุออกไปอีก2เดือนนะครับซึ่ง2เดือนนั้นก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับและในขณะนี้สำหรับสถานะผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยื่นข้อมูลไม่ผ่านนะครับวันที่30กันยายนนี้ก็จะมีการประกาศผลกันอีกครั้งในเรื่องถัดมานะครับเป็นข้อชี้แจงของทางนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่ไม่รับรองกฎหมายทั้ง4ฉบับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในวงสังคมนะครับหนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติทักก้านะครับหรือว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีข้อชี้แจงต่อเรื่องนี้ว่าร่างพรบทักก้านั้นมีความซับซ้อนทั้งยังเป็นการเพิ่มงบประมาณอีกด้วยนะครับในการร่างพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในการที่จะอนุมัติร่างพระราชบัญญัติต่างๆก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงพิจารณาที่มีความรอบคอบต่องบประมาณและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับในเรื่องถัดมาก็คือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นระบบประกันภัยพิบัติที่จะคุ้มครองพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของวาตภัยเรื่องของแผ่นดินไหวทั้งนี้โดยสาระสำคัญของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทั้งยังมีการดูแลฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เริ่มคุ้มครองมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่1ตุลาคมปีหน้าก็คือปี2570นั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับผลการแถลงผลการประชุมของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับรัฐบาลได้มีข้อเห็นชอบนะครับในการเปิดนะครับเปิดร่างนะครับที่ว่าการปิดช่องสอบทุจริตภาครัฐโดยผู้กระทำความผิดในการสอบของภาครัฐนั้นสามารถรับโทษทางอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีความผิดทางอาญาทั้งระบบด้วยนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะมีข้อมูลส่วนกลางเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวงการราชการได้อีกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐนั้นพดุงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเชื่อถือผลการดำเนินงานของภาครัฐได้ต่อไปในอนาคตครับส่วนเรื่องถัดมาครับครม.ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคมเรื่องของเสียนะครับเช่นการทิ้งสารเคมีที่บรรจุในหีบห่อหรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลจากเรือโดยลดการทิ้งของเสียเหล่านี้ลงทะเลซึ่งเรื่องนี้นะครับกระทรวงคมนาคมได้เสนอร่างเพื่อกำหนดให้มีการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรือในการดำเนินการเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างโดยตรงเลยนะครับส่วนข้อถัดมาครับคือหลักเกณฑ์ของระบบขนส่งทางรางนะครับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ของกระทรวงคมนาคมได้สอดคล้องกับการขนส่งทางรางโดยกำหนดให้ขอบเขตขยายพื้นที่ด้านข้างของรางแต่ละลักษณะออกไปข้างละ3เมตรนะครับทั้งความลึกด้วยนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับระบบวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานโดยให้กรมการขนส่งทางรางเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะได้สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้โดยสารและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงระบบขนส่งทางรางอีกด้วยครับส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านถัดมานะครับก็คือร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรท่านก็ได้ให้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลการประชุมในวันนี้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยครอบคลุมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นโดยกฎนี้นะครับให้ครอบคลุมถึงมิติของผู้ที่เป็นออทิสติกด้วยนะครับโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลโดยเฉพาะครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้พิการให้มีสิทธิการเข้าถึงอย่างจริงจังและก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยส่วนเรื่องถัดมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือบ้านประหยัดพลังงานครับก็จะให้ผู้ที่เป็นประชา

0: นารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแตกกระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
3: เรื่องของการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
2: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
3: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
2: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกาย

0: ายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
7: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
8: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดีอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันที รวมถึงยุติการคุกคามและโจ

0: ตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ท่านก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานสวัสดิการของแรงงานของเรานะคะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงร่วมกันนะคะซึ่งอยู่ในห้องประชุมเช่นเดียวกัน
2: ครับ
3: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ด้วยแล้วแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่ามีความเป็นนายจ้างลูกจ้างจริงทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะก็จะติดตามให้นายจ้างมาขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้วก็ส่งเงินสมทบประกันสังคมย้อนหลังให้กับลูกจ้างผู้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะถ้าส่งเงินสมทบเรียบร้อยแล้วนะคะทางลูกจ้างที่เสียชีวิตแล้วจะได้รับอะไรบ้างคะ
1: ค่ะเมื่อถ้าหากว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวลูกจ้างผู้เสียชีวิตมีที่จะได้รับตามกฎหมายซึ่งก็ได้แก่ค่าทำศพและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตนะคะท่าน
2: ครับทีนี้กรณีที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมที่จะพึงมีพึงได้แต่นั้นเขานายจ้างต้องส่งย้อนหลังถ้าไม่ส่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนไม่ส่งไม่ได้ถ้าเขายอมส่งย้อนหลังก็ถึงจะได้สิทธิตามนั้นค่าปลงศพค่าจัดการศพอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นลูกจ้างนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานและลูกจ้างไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยตามกฎหมายแรงงานนายจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายนี้ไหมครับต้องชดใช้ส่วนตัวในนามของนายจ้างไหมครับ
1: ค่ะในส่วนของด้านแรงงานเองนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะต้องดำเนินการให้นายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถ้าเคสนี้นะคะปรากฏว่าความผิดเกิดจากการที่ไม่ดำเนินการด้านความปลอดภัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นเหตุทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตนะคะก็ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการดำเนินการกับนายจ้างเนี่ยก็จะเป็นโทษทางคดีอาญาแล้วก็โทษปรับนะคะแต่อันนี้เราจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการเชิญนายจ้างมาพบนะคะแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงค่ะแต่เราจะไม่ได้มีเงินเยียวยาสำหรับลูกจ้างก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานประกันสังคมดูแลเรื่องของผู้ประกันตนนะคะ
2: ใช่เข้าใจครับว่าถ้ากรณีนายจ้างยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของประกันสังคมนั่นก็จะได้สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังแต่ว่าในการคุ้มครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะต้องให้นายจ้างรับผิดชอบต่อลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างแล้วเสียชีวิตในลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นรูปของบริษัทนะ
3: ค่ะ
2: นายจ้างรับเหมากันเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับถามว่าเรื่องนี้ทางกรมสวัสดิ์หรือสวัสดิการแรงงานเนี่ยเราจะสามารถจะเคลียร์ให้นายจ้างยินยอมชดใช้หรือถ้าได้จบตรงนี้ไหมถ้าไม่ได้จะต้องไปฟ้องไปร้องกันยังไงไหม
1: ค่ะกรณีถ้าเป็นการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายไปบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าสินไหมนะคะขออนุญาตเรียกแบบนี
2: ้
1: ในกฎหมายของแรงงานเองไม่ว่าจะเป็นพรบคุ้มครองแรงงานหรือพรบความปลอดภัยจะไม่มีในเรื่องการเยียวยาด้านทางด้านการเงินนะคะที่เป็นอุบัติเหตุแล้วไปช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างนะคะ
2: อันนี้กรมสวัสดิ์ไม่ต้องไม่มีตรงนี้อันนี้เข้าใจ
1: ใช่
2: แต่จะทำให้นายจ้างต้องชดใช้ได้ไหมครับ
1: ทำให้นายจ้างต้องชดใช้ถ้าชดใช้ให้กับตัวลูกจ้างเองเนี่ยไม่มีจริงๆค่ะแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยถ้าได้มีโอกาสในการพูดคุยนะคะคาดว่าน่าจะ
2: ทำให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่
3: อันนี้ถ้า
2: อย่างนี้ได้ไหมครับพี่มายุรานะผมคือผมเข้าใจนะคุณพี่ลำไพ

0: ก็ห่วงอยู่นะก็เป็นห่วงแหละก็ชาวบ้านธรรมดานี่ก็ทำงานรับจ้างอยู่ชลบุรีลูกมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลูกเพิ่ง18 19เองทีนี้ประกันสังคมก็ไม่มีนายจ้างก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไปทำนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าเขายอมทำก็โชคดีไปก็ไอ้นี่กรมสวัสดิ์ประกันสังคมก็จะชดใช้ให้เงินก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำหรือทำแต่มันก็ยังได้น้อยอยู่ดีล่ะไม่เกินแสนเองอ่
1: ะ
0: แล้วกรมสวัสดิ์เองเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับอะไรเขาได้มากแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านครับท่านมยุราครับท่านถ้าแต่ว่าเราก็ต้องเรียกนายจ้างมาคุยก่อนถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เรียกมาคุยมาเจรจาและท่านนายจ้างยินยอมนะครับยินยอมที่จะชดเชยเยียวยาในฐานะลูกจ้างของเขาเนี่ยทำงานให้เขาแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยินยอมเสร็จปั๊บยอมที่จะบันทึกว่าข้าจะรับผิดชอบสารภาพจะจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับให้เป็นเอกสารนะครับถ้าทำตรงนี้ได้ต่อมาเขาจะได้มาชดใช้กันอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมท่านทำได้ไหม
2: ก็อย่างที่นำเรียนด้านเบื้องต้นนะคะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เขามาจ่ายเนี่ย
0: เราบังคับเขาไม่ได้
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าจะช่วยเจรจาได้ไหมเป็นคนกลางได้ไหม
2: ค่ะในส่วนของการช่วยเจรจาสามารถทำได้ถ้าเรามีโอกาสได้พบกันกับนายจ้างนะคะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะตามหานายจ้างอยู
0: ่ต้องเชิญนายจ้างมาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้ได้ไหมล่ะครับท่านครับเพื่อให้มันเสด็จน้ำอ่ะเนา
2: ะ
0: คืออยากให้ท่านมยุราเนี่ยเป็นในฐานะที่เราดูแลคุ้มครองจ
1: ้
0: างแรงงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากให้เชิญทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองคายซึ่งท่านมีหน้าที่ในการที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเนา
1: ะ
0: นะครับให้นายจ้างรู้สิทธิ์ให้ลูกจ้างได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรที่จะได้นายจ้างจะต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายยังไงถ้าคุยกันเสร็จแล้วนายจ้างโอเครู้แล้วถ้าผมไม่ช่วยเขาเนี่ยนะผมอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเงี้ยโดยให้อัยการเป็นคนกลางอย่างนี้อีกแรงหนึ่งดีไหมครับท่านฮะ
2: ค่ะด้วยความยินดีกับท่านซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการประสานนั้นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เองก็ได้ไปปรึกษาหลายหน่วยงานเราก็ยินดีที่จะเป็นคนกลางในการที่จะถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยกับนายจ้างแล้วเรายินดีที่จะให้ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือยุติธรรมจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็เป็นคนกลางให้กับทางทั้งสองฝ่ายอะค่ะท่าน
0: ดีจังเลยท่านเพราะว่าเราก็ไม่ประสงค์ว่ามันจะต้องไปฟ้องไปร้องกันนายจ้างก็ไม่ประสงค์ให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ลำไพ
1: พี่ลำไพคะ
0: พี่ลำไพครับ
1: ยังอยู่ไหมเอ่ย
0: เอาละเดี๋ยวทางท่านมยุรานี่แหละจะเป็นตรงกลางให้เนาะเดี๋ยวเชิญนายจ้างมาแล้วก็ยุติธรรมจังหวัด
1: อัยการ
0: อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็คุยกันเจรจากันว่าได้แค่ไหนอะไรได้อะไรไม่ได้และถ้าได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเขาไม่รับผิดชอบเลยเดี๋ยวอัยการจะเป็นตัวชี้ให้นะโอเคไหมครับพี่
3: โอเคค่ะ
0: เนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มยุราสุขนอกด้วยเนา
1: ะ
0: ที่ทำหน้าที่เป็นตรงกลางนี้ให้เป็นอย่างดีเลยกรณีนี้นะ
2: ด้วยความยินดีค่ะท่าน
0: ขอบพระคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการต้องการนะให้มีหน่วยงานเนี่ยเป็นข้อต่อข้อกลาง
0: ใช่
1: นะคะในการแก้ไขปัญหา
0: เป็นโซ่ข้อกลางนะฮะ
1: ใช่โซ่ข้อกลาง
0: ที่ใหญ่ดึงมากเดี๋ยวจะโค้ดจะโซ่จะหลุด
1: ไม่อันนี้คือก็ดูเป็นห่วงอ่ะ
0: นี่ก็ตามแล้วถึงบอกว่าให้มารอเนี่ยให้มาเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลารายการเราพอดี
1: พี่นัดบ่ายโมงให้เขาไปที่รายงานจังหวัด
0: ใช่ครับ
1: นะแล้วก็เพื่อให้คุยกับท่านมยุราเนี่ยแหละ
0: ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสายต่อไปวันนี้จะไปเร็วนะคุณสายวัศน์จากสุรินทร์สวัสดีครับ
1: คุณสายวัศน์คะ
4: ดีค่ะได้ยินค่ะ
1: ค่ะถูกฟ้องร้องเรื่องการจำยอมภาระจำยอมเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เอาอย่างนี้นะเอาละคุณพี่เนี่ยส่งข้อมูลมาทาง Facebook เนาะเนี่ยใครจะร้องทุกข์เนี่ยส่งข้อมูลส่งหลักฐานส่งคำฟ้องมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลมาถึงน้องฝนมาถึงเราเราก็จะได้ดูข้อมูลแล้วผมก็ได้อ่านคำฟ้องของคุณไปแล้วนะครับแล้วพอเข้าใจแล้วว่าคุณถูกฟ้องเรื่องอะไรคำถามคือคุณรับหมายฟ้องมาวันที่เท่าไหร่ครับ
4: รับหมายฟ้องมาเมื่อประมาณวันที่15นี่แหละค่ะ
0: 15กันยานะ
4: ใช่ค่ะ
0: จะต้องขึ้นศาลวันที่

0: เท่าไหร
1: ่ขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา69ค่ะ
0: 9พฤศจิกา69คุณรับหมายหรือเขาปิดหมายหน้าบ้านครับ
1: ในนี้เขาเขียนว่าปิดหมายค
0: ่
1: ะ
0: ปิดหมายแปลว่าไม่มีคนรับที่บ้านเวลาศาลเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายศาลหมายคำฟ้องอ่ะนะเวลาเขาฟ้องปั๊บเขาก็จะมาเจอเจ๊ฝนเป็นจำเลยใช่ไหม
2: เจ๊ฝนไม่อยู่อ่ะเจ๊ฝนไม่อยู
0: ่ไม่อยู่เราไปไหนอ่ะ
2: ก็ไปธุระข้างนอกบ้าน
0: อ่
2: ะ
0: ไม่อยู่เหรอ
2: ใช่
0: นั่นก็ปิดหมายว่าหน้าบ้านนะครับปิดหมาย
2: มันเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นใช่ไหม
0: ก็มันไม่รับก็ปิดหมายสองอย่างนะครับกรณีที่รับเนี่ยกรณีที่จำเลยอยู่บ้านรับหมายอันนี้เป็นคดีแพ่งนะถ้าคดีอาญานี่ไม่ต้องเลยครับตำรวจมาจับเอาเลย
2: นี่เป็นแพ่ง
0: อันนี้เป็นแพ่งนะก็จำเลยรับหมายพอรับหมายเสร็จปั๊บมาอ่านไม่ใช่รับหมายรับคำฟ้องนะหมายฟ้องนะรับปั๊บก็อ่านเสร็จปั๊บเฮ้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องว่าฉันเป็นอย่างงี้เราจะแก้คำฟ้องนั้นยังไงเพราะงั้นถ้าเราจะแก้คำฟ้องเราก็ให้ทนายเนี่ยร่างคำฟ้องร่างคำให้การไม่ใช่คำฟ้องเพราะคำฟ้องก็ฟ้องเราแล้วเราก็ร่างคำให้การไปยื่นต่อศาลเสียภายใน15วันถ้ารับหมายต้องยื่นภายใน15วันแต่ถ้าไม่รับหมายเขามาปิดนี่30วันต้องยื่นถ้าไม่ยื่นพอวันขึ้นศาลไม่มีอะไรไปแก้ไงเพราะไม่ได้แจ้งไว้ไม่จะไปอยู่ๆฉันจะไปบอกในศาลไม่ได้รับฟังนะฐานอาจารย์ท่านไม่ให้โอกาสเลยนะเพราะว่าตามหลักก็คือต้องยื่นคำให้การถ้ารับหมาย15วัน
2: ถ้าปิ
0: ดหมาย30วันถ้าไม่ทันขอขยายได
2: ้ขอขยายในระหว่าง15หรือ30วันนั้น
0: ใช่ครับต้องไปยื่นขอขยายว่ามันไม่ทันแล้วนะทีนี้ให้คนไปยื่นคือใครก็คือทนายถ้าเราไม่มีทนายทำเองได้ไหมทำเองได้ทำยังไงฉันเขียนไม่เป็นไปศาลก่อนเลยวันก่อนมีบอกน้องไปเลยศาลสมุทรปราการนะคดีเยาวชนและครอบครัวไงที่เขาฟ้องสามีฟ้องหย่าใช่ไหมเธอจะขึ้นศาลอยู่แล้วไม่ทันเธอไปศาลเลยนะไปขอแบบฟอร์มที่ศาลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลแล้วแบบฟอร์มนั้นมาเขียนเลยว่าที่เธอจะมาขอเลื่อนเนี่ยเพราะอะไรให้เหตุผลเพราะอะไรแล้วก็แนบหลักฐานเหตุผลว่าที่ฉันขอเลื่อนเพราะอะไรฉันยังไม่มีทนายฉันยังไม่รู้ฉันเพิ่งได้รับหมาย
2: ต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล
0: สมเหตุสมผลแล้วก็ยื่นศาลก็ท่านเห็นปั๊บมีเหตุผลท่านก็ให้เลื่อน
2: ขยายได้
0: เลื่อนเสร็จปั๊บก็มีเวลาตั้งตัว
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นของคุณตอนนี้หมายมาแล้วขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา
2: ค่ะ
0: แล้วเขาฟ้องเป็นพระราชจำยอมเพื่อขอเปิดทาง4เม็ดใช่ไหมตามคำฟ้องเนาะ
1: ค่ะ
0: ของคุณนี่เขาฟ้องคุณในฐานะทายาทหรือฟ้องเจ้าของโฉนด
1: ทายาทค่ะ
0: ทายาทฟ้องทายาทเพราะว่าเจ้าของโฉนดที่ดิน
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: เสียชีวิตไปแล้วเนาะเป็นญาติเขาคือคุณ
2: วสันต
0: ์คุณสายวสันต์ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเขาก็เลยไปฟ้องเพื่อเปิดทางแล้วเขาอ้างว่าเขาใช้ทางนี้มานานหลายปีเกิน10ปีเขาฟ้องเป็นพระราชจำยอมพระราชจำยอมมันอาจจะไม่มีค่าตอบแทนไงแต่ถ้าซื้อเนี่ยมีค่าตอบแทนแน่แต่พอเป็นพระราชจำยอมมันต้องพิสูจน์ได้ว่าอาจจะไม่มีค่าตอบแทนมีหรืออาจจะไม่มีค่าตอบแทนแล้วก็ดุลพินิจของศาลทีนี้คุณจะสู้หรือคุณจะยังไงครับคุณจะยอมตามพระราชจำยอมหรือไม่ยอม
1: คือหนูไม่ยอมรับตรงที่บอกว่ามันเคยเป็นทางผ่านมาก่อน4เมตรซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะแต่ก่อนมันไม่มีทางเลยมันเป็นแค่แปลงว่างเปล่าเฉยๆที่มันมีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะมันเป็นเหมือนแปลงนาเก่าสมัยก่อนของ
0: มันไม่ได้เป็นทางใช่ไหม
1: มันไม่เป็นทางเลยค่ะแต่
0: แล้วที่เขาฟ้องคำฟ้องที่เขาฟ้องเปิดทาง4เมตรเนี่ยมันเข้าทางนั้นฟ้องเพื่อเปิดทางนั้นเข้าไปบ้านเขาอยู่ข้างในหรือเป็นที่ทำกินของเขาหรือเป็นอะไร
1: เป็นที่สวนค่ะยังไม่ใช่บ้าน
0: ไม่บ้านฟ้องเพื่อเปิดทางเข้าสวน4เมตรอ้างว่าตรงคือตามคำฟ้องอ้างว่าเป็นทางที่ใช้สอยมานานแล้วอะไรเงี้ยนะถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งคุณอยู่บ้านนี้มาตลอดใช่ไหม
1: หนูคือที่นี้เพิ่งซื้อต่อจากย่านะคะ
0: ซื้อต่อมา
1: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ที่มันเป็นที่สอหนูอ่ะหนูเป็นบ้านข้างเคียงน้องหนูซื้อต่อจากย่าหนู
0: ซื้อต่อมาอีกทีนึงนะแปลงเนี้ยนะแล้วมันมีปัญหาเนี้ยใช่ไหมซื้อเข้ามา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่ของคุณแม่คุณที่ซื้อมาเนี่ยกับแปลงทางที่เขาฟ้องเนี่ยเขาติดกันไหม
1: ติดกันค่ะ
0: แล้วคุณรู้ประวัติไหมว่าที่สองที่นี้เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมรู้ไหมหรือไม่รู
1: ้รู้แต่ว่าหนูไม่ได้รู้ในทางกฎหมายค่ะหนูรู้แค่ว่ามันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันที่ดินมรดกที่คุณทวดแกแบ่งให้ลูกๆทุกคนนะคะ
0: แล้วแบ่งแยกออกมาใช่ไหมและแบ่งแยกออกมาใช่ไหมแล้วแบ่งแยกออกมาเป็นเขากับเราถูกต้องไหม
1: ค่ะมีหลายแปลงอยู่ค่ะ
0: แล้วต่อ

0: ออกมาเราก็มาซื้อชงถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้ดูดีๆนะถ้าจะไปสู้คดีนะต้องดูดีๆนะ
2: ค่ะ
0: ก็อาจจะไปเจรจากันก่อนก็ได้หรือคือคุณจะไม่ยอมเลยหรือว่าจะยอมเจรจาหรือจะยอมขายที่อย่างที่เขาต้องการหรือยังไง
2: เจรจายังอะคะ
1: ก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถเจรจาว่าซื้อขายกันอะไรอย่างนี้ได้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าทางนั้นเขาไม่ยอมก็อาจจะเปลี่ยนใหม
0: ่ในหมายฟ้องในหมายฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อแต่ว่าทางเราไม่ได้ขายแล้วก็ต่อมาคุณแม่เสียลองดูนะถ้าผมดูจากหมายเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็ดูจากประวัติของที่เนี่ยมันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนนะซึ่งถ้าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนที่เท่าไหร่หรือแลกที่กับทางก็ได้เราเอาที่เอาทางให้เขาเอาที่ของเขาให้เราข้างหน้าคือแลกที่กับทางก็ได
2: ้
0: หรือซื้อขายกันก็ได้ถ้าซื้อขายกันได้ดีที่สุดเขาก็จะมีทางของเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงได้แต่พระราชจำยอมแม้จะได้พระราชจำยอมพัฒนาปรับปรุงต้องขออนุญาตเจ้าของที
1: ่
0: ใช่ลองดูนะไปคุยกันก่อนนะอยากให้คุยกันก่อน
1: นะคะที่ทำให้คนตายแกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแกก็เลยไม่ขายให้ตอนแรกก็เจรจาว่าอยากจะขายให้นั่นแหละพอดีแกเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าก็คือยังไม่ได้ตกลงราคาไม่ได้ซื้อขายอะไรกันเขาก็มาตัดต้นไม้ในบริเวณของเรา
0: ครับ
1: ทำเกินแล้วไม่บอก
0: ลองดูครับไปพบอัยการและอัยการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันได้จบแล้วก็ยกถอนฟ้อง
2: ใช่ค่ะง่ายที่สุดนะ
0: แล้วเขาก็ซื้อเขาก็ได้ทาง
2: ค่ะ
0: ที่ดินที่มีทางเป็นของตัวเองที่ข้างในเขาก็มีราคาแต่ถ้าเป็นพระราชจำยอมก็อยู่เย็นในสภาพแบบนั้นแหละ
2: ก็ไม่มีราคา
0: และเราเองก็เลี่ยงไม่ได้
1: ทั้งสองฝ่ายนี่คือสามารถใช้พื้นที่ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาทำการใดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นพระราชจำยอมเราใช้ได้เขาใช้ได้แต่เขาจะใช้ยังไงก็จะไปถมที่ปรับปรุงต้องขออนุญาตเราทำโดยพระการไม่ได้แต่ถ้าเราขายทางไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไปขายทางให้เขาขายที่ให้เขาใช่นะลองดูนะผมคิดว่าถ้าเจรจากันได้คุยกับเขาแล้วก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ท่านเจรจาให้จะขายหรือลองคุยกันเองก่อนว่าตกลงเฮ้ยเราขายกันดีกว่ามั้งเธอก็จะได้สบายใจฉันก็ได้สบายใจอะไรเงี้ย
2: ก็
0: ลองดูได้ถ้าตกลงกันได้ปั๊บไม่ต้องไปพบอัยการทั้งนั้นแหละไปหาที่ดินให้มาทำการดังวัดเลยตกลงกันได้เสร็จปั๊บทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวฝ่ายโน้นที่ฟ้องเราก็ไปถอนฟ้องเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาไปจ้างทนายให้เสียตังค์อีกอ่ะ
2: ถ้าเจรจาได
0: ้อย่างน้อยก็ 4-5 หมื่นนั้นเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพระราชจำยอม
2: ก็เสียอีก
0: เราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: นะแล้วถ้ายังไงก็ทักมาปรึกษาเพิ่มเติมได้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสายประสาน
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะขอบพระคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: คร
2: ับ ก็ไปสายต่อไปเลยนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะคุณสุชาติจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณสุชาติอยากปรึกษาเรื่องเขาไปลงชื่อในฐานะพยานในสัญญาว่าจะชดใช้หนี้เนื่องจากยักยอกเงินลูกบ้านจองคืออะไรคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
3: เกี่ยวกับปัญหาเงินสัจจะของชาวบ้านที่เป็นลูกสมาชิกของเงินล้านนะครับ
0: เขามีข้อพิพาท
3: เขาได้ยักยอกเงินไป200,000กว่า
0: ครับ
3: แล้วเขายอมรับผิดว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการขอทำสัญญาเอาชำระคืนภายใน 1-3 ปี
0: ครับ
3: แล้วก็แล้วยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าปีแรกจะชำระเท่าไหร่ปีที่2เท่าไหร่ปีที่3เท่าไหร่ยังไม่พูดถึงเลย
0: แล้วเขาทำสัญญา
3: ฮะ
0: แล้วทำสัญญากันหรือยัง
3: ทำสัญญาว่าเขาจะรับใช้ภายใน3ปีก็มีคู่กรณีคือผู้ยักยอกนั่นแหละ
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวพี
3: ่
0: แป๊บเดียวครับถามว่าสัญญาทำแล้วหรือยัง
3: สัญญาทำแล้วครับ
0: ทำแล้วให้พี่สุชาติเป็นพยานในสัญญานี้ถูกต้องไหม
3: ครับผม
0: เซ็นหรือยัง
3: เซ็นแล้วครับพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
0: เซ็นแล้วผู้ใหญ่บ้านด้วยเราเซ็นด้วยเรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยครับพร้อมกับคู่กรณี
0: อ่ะพี่เซ็นแล้วพี่ยังงงอยู่เลยว่าตกลงว่า3ปีปีละ1เท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่แล้วพี่เซ็นยังไงล่ะที่พี่ไม่รู้น่ะ
3: คนนั้นแน่ก็เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่บ้านเขาเอายื่นมาให้เอ้าพี่สุชาติเซ็นนี่หน่อยเป็นพยานมันบอกเงี้ยผมก็เลยมาปรึกษาทั้งผู้รู้เขาบอกว่ามันน่าจะให้ทำสัญญาใหม่อย่างเงี้ย แล้วมาปรึกษาทางท่าน
0: แล้วเขานี่ไงผมถึงอยากจะรู้อยากจะคุยกับคนที่เป็นลูกหนี้ที่เขาเป็นคนเสียเปรียบอ่ะอยู่ๆและภายใน3ปีให้ชดใช้ปี1จ่ายเท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่ไม่รู้ปี1 5,000 ปี2 2,000 แล้วก็ปีที่3เข้าจ่ายครบบางทีเราอาจจะไม่ยอมไงดูแนวโน้มมันจะเป็นไปได้ไหมถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะทำใหม่นะอยู่เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับพี่
3: อำเภอดอยหล่อครับอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม
0: ่ดอยหล่อมันไปขึ้น

0: ศาลอะไรตรงนั้นที่ใกล้ที่สุด
1: ที่ศาลใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นศาลหอดนะฮะ
0: หอดถ้างั้นดอยหล่อไปหอดนะก็คือว่าลองคุยดูซิเอาสัญญาที่ว่านั่นแหละมาอ่านให้ละเอียดก่อนว่าผู้ที่ทำสัญญารับสภาพหนี้เน
2: ี่ยน
0: ะรับสภาพหนี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าจำเลยนะรับสภาพหนี้ว่าผมเอาเงินคุณไปจริงแล้วผมจะชดใช้ให้คุณเป็นภายใน3ปีโดยปี1เท่านี้ปี2เท่านี้ปี3เท่านี้ภายใน3ปีถูกต้องไหม
1: ครับ
0: ถ้าอ่านแล้วสุดอ่านแล้วข้อความที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแล้วก็ชัดเจนแล้วแล้วมันต้องดูด้วยนะว่าถ้าภายในปีนี้คุณจ่ายแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่จ่ายล่ะ
1: ก็นั่นนะคร
0: ับแล้วมันจะต้องมีเงื่อนไขไงไม่ใช่อยู่ๆแล้วลุ้นไปรอ3ปียุ่งเลยนะครับระหว่าง3ปีก็ไอ้ฝ่ายนู้นก็ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหนีหมดเกลี้ยงเลยเราก็ไม่อยากให้เนี่ยพอพี่ปรึกษาเลยผมไม่ต้องคิดไปถึงคนที่เขาอาจจะเสียเปรียบไง
2: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะงั้นพี่สุชาติลองดูนะหรือว่าถ่ายใบนั้นแหละมาส่งมาให้ผมดูนิดนึงก็ได้
2: ใน Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลนะคะ
1: ตอนนี้ใบสัญญาอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านคร
0: ับ นั่นแหละขอถ่ายพี่ไปขอถ่ายมานิดนึงก็ได้หรือว่าพากันมาที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดได้เลย
1: ครับ
0: บอกว่าเพื่อถ้าสุจริตจริงอะไรจริงก็ไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้อัยการช่วยดูให้นะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนคนเป็นพยานไม่มีปัญหาครับคนเป็นพยานอย่างเดียวอย่าให้มีปัญหาการเป็นพยานเท็จถ้าไม่เท็จแล้วก็โอเคเลย
1: ครับ
0: ไม่เดือดร้อนอะไรไม่พยานไม่เสียหายให้การตามจริงนะก็คือเซ็นรับรองว่ารู้เห็นว่าคนนี้เป็นคนนี้โกงคนนี้เสียเปรียบแล้วก็คนนี้ก็มายอมรับสภาพนี่ก็เลยทำสัญญาเอาไว้มีผู้ใหญ่เซ็นเป็นพยานคนที่1มีพี่สุชาติเป็นพยานคนที่2แต่ว่าต้องอ่านก่อนนะ
2: ให้ละเอียดก่อน
0: เราไม่ใช่พยานเนี่ยเซ็นปั๊บเนี่ยเข้าข้างฝ่าย
2: อันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดเป็นยังไง
0: ดูนิดนึงดูนิดนึง
1: ก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเราจะเปลี่ยนสัญญาขึ้นมาใหม่ได้ไหมที่ทำขึ้นใหม
0: ่ตามที่ตกลงกันไปแต่ตกลงได้
1: ตกลงได้เนาะ
0: ตกลงกันได้ครับถ้าคนที่ทำสัญญานี้สุจริตเปลี่ยนได้ครับทำได้แก้ไขได้ครับ
1: อ๋อครับ
0: เปลี่ยนได้
1: ตรงนี้แหละที่ผมหนักใจครับ
0: ตรงนี้แหละอยู่ที่ความสุจริตใจนะอยู่ที่ความสุจริตใจเพราะว่าเขาเริ่มจากการไม่สุจริตไง
2: ใช่
1: ครับ
0: เริ่มจากความไม่สุจริตแล้วมาเซ็นสัญญารับสภาพนี่ทีนี้พอมาเซ็นเสร็จปั๊บไปเขียนยังไงล่ะให้เขาเสียเปรียบอีกนะแล้วพี่ก็ไปเป็นพยานโดยที่ไม่ได้อ่านในรายละเอียดว่าเป็นไงเอาสัญญานั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดก่อนนะพี่นะ
1: ครับ
0: หรือเอางี้โจทย์เบอร์1157ไปเบอร์เดียว
1: 1157
0: 1157คืออย่างนี้ครับเวลาทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นน้องฝนครับ
2: ค่ะ
0: เบอร์ทุกท่านจดไปได้เลยเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เบอร์กลาง1157
2: ค่ะ
0: พอเจ้าหน้าที่รับสายเสร็จปั๊บ
1: อยู่ที่บ้านผมพอดีผมเขียนเอาไว้ครับ
0: พี่ฟังแป๊บนึง
1: งานอัยการจังหวัด
2: พี่สุชาติฟังก่อนนะพี่สุชาติ
0: พี่สุชาติฟังนิดนึงผมอธิบายเพราะว่าผมจะพยายามไปเร็วมีคนมารอต่อสายคุณอยู่น
2: ะ
0: คือพอเราโทรไป1157ปั๊บสมมติน้องฝนรับสาย
2: ค
0: นที่รับสายส่วนใหญ่จะเป็นนิติกรบอกคุณครับผมขอปรึกษาหน่อยครับผมมีสัญญาอยู่แต่ผมเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมนะครับอัยการช่วยดูให้ผมทีได้ไหมเพราะงั้นอัยการไม่ต้องรอให้คุณเอามาให้ผมไม่ต้องเดี๋ยวนี้อัยการใช้วิธีการคุณส่งไลน์มาเลย
2: ส่งแอดไลน์กันไป
0: ใช่ส่งไลน์ให้อัยการอัยการก็ได้สัญญาพอได้สัญญาเขาก็มาดูเวลาเขามาดูเขาจะคุยกับคุณสุชาตินะวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้อัยการก็ทำงานแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม
2: ่
0: ใช่ว่าต้องไปตลอดเนา
2: ะ
0: แต่ว่าอันนี้ให้เห็นว่านี่คือศึกปรึกษาที่ส่วนกลางสายด่วน1157ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
2: ์ที่
0: เหลือประชาชนทางกฎหมายฟรีแต่ถ้าเรารู้ที่ศาลฮอดเราก็ติดต่อเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
2: ตรงไปศาลฮอดได
0: ้ไม่จำเป็นจะต้องไปตัวเองโดยทั้งหมดส่งข้อมูลเดี๋ยวนี้ศึกษาออนไลน์ได้หมดใช่เหมือนคนปรึกษาผมส่งมาทาง Facebook ผมเลยนะเอาตามนี้นะพี่สุชาตินะ
1: ครับผม
2: ครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: ค่ะอ่ะไปสายต่อไปเลยนะคะคุณประมวลจากกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณประมวลคะ
3: ครับ
2: ค่ะคุณประมวลเอานำเอกสารกสน5ที่ดินนิคมสร้างตนเองกบิลบุรีไปออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินที่กบิลบุรีรังวัดเสียเงินแล้วตั้งแต่ปี2556
0: นค3มันเป็นที่นิคมใช่ไหมพี
3: ่ครับ
0: เป็นที่นิคมสร้างตนเองนะ
3: เดี๋ยวผมพูดสักหน่อยได้ไหมครับ
0: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นสน3กเรานี่แหละผมไปเข้าธนาคารก็เลยได้หลังๆมาไปเข้าไม่ได้เพราะว่าเป็นที่นิคมผมเลยไปสมัครเป็นสมาชิก5ปีให้กสน5มาครับ
2: ค่ะ
3: พอได้มาปั๊บถ้าบอกไปออกโฉนดได้เลยจากนั้นผมมาเข้าที่ดิน กฎแบบ

0: แบบนี้แหละพอเข้าที่ดีเรียบร้อยแล้ววัดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสียตังค์เขาเรียบร้อยนะมันก็มันมาเดือนนี้แล้วจะพูดยังไงอ่ะ
1: ไม่เป็นไรพี่ผมไม่พยายามจะพูดปัญหาเก่าเนาะเดี๋ยววัดทีมงานผมต่อทางเจ้าพนักงานที่ดินปราจีนบุรีใช่ไหม
0: ผมอยู่กบินครับ
1: เจ้าพนักงานที่ดินกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถูกต้องไหม
0: ครับ
1: ไปยื่นมาตั้งแต่ปีไหนนะ
0: ผมดูในนี้มัน57
1: 57เนาะเอาเอกสารพี่ฟังอย่างเดียวนะผมไม่ให้พี่บ่นนะไม่เอาเรื่องเก่ามาวุ่นวายตรงนี้นะเพราะว่าคือไงคือให้เข้าใจว่าเรากำลังแก้ปัญหาเนาะพี่นะเราจะไม่โทษใครทั้งสิ้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเน
0: า
1: ะผมฟังความข้างเดียวจากพี่เพราะงั้นผมก็ขออนุญาตว่าเราจะเอาเฉพาะเนื้อๆเลยบอกว่าพี่มีหนังสือกสน.5ไปขอออกโฉนดที่ดินและเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าบัดนี้ตั้งแต่57จนบัดนี้ยังไม่ได้โฉนดถูกต้องไหมครับ
0: คร
1: ับ เขาแค่นี้แหละเพราะงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้ก็จะคุยกับพี่วันลบเครือวันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินบุรีพี่วันลบครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วันลบ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: พี่วันลบช่วยอธิบายเอกสารกสน.5หน่อยครับพี่วันลบครับเอกสารกสน.5นี่มันคืออะไรครับ
3: คือกสน.5เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ออกโดยนิคมสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่อะไรอ่ะที่ผู้ขอเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกนิคมนะครับ ปฏิบัติตามกฎหมายนิคมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนแล้วนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเอากสน.5เนี่ยนะครับมาเป็นหลักฐานในการยื่นคำขอออกโฉนดนะครับ
1: ถ้าอย่างนค.3นี่คือนิคมสร้างตนเองถูกต้องไหมครับ
3: อ๋อใช่ครับอันนี้อาศัยกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเหมือนกัน
1: นค.3นิคมสร้างตนเองท่านกสน.5นิคมสากล
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับเราจะได้รู้ว่านี่มา
3: คนละกรมกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ใช่ครับแต่อาศัยกฎหมายอันเดียวกันนะครับกฎอาศัยพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพปี2511
1: ครับ
3: ฉบับเดียวกัน
1: โอ้68ปีแล้วนะเนี่ยทีนี้พอกสน.5พอนิคมสากลเขาออกให้แล้วเนี่ยเขาจะเอาไปออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินมันจะต้องถือครองภายในกี่ปียังไงอะครับ
3: คืออย่างนี้ครับคือระยะเวลาเนี่ยมันมีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับขอเรียนอย่างนี้ขอเรียนแบบคือรายเนี่ยเราสังเกตได้ว่าคำขอตั้งแต่ปี56 57อย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
3: รังวัดไว้นานแล้วให้ข้อสังเกตว่านี่อันนี้10ปีเสร็จแล้วนะครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้
1: ใช่ครับ
3: ผู้ขอก็คงได้ติดตามกับพนักงานเจ้าที่สำนักงานที่ดินกบินอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
3: อันนี้ผมขอพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เรียนข้อขัดข้องของเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้กระชับนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่ที่มันเกิดการซ้อนกันทับกันนะครับ
1: ครับ
3: ระหว่างเขตของนิคมสหกรณ์ก็คือนิคมสหกรณ์เนี่ยเขาก็ประกาศนะครับตามประกาศของคณะปฏิวัตินะครับปี15อาศัยเลขกลมๆเลยนะครับ
1: ครับ
3: เรื่องนี้มันไปซ้อนทับกันกับเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนตรงนี้นะครับ
1: ครับ
3: ชื่อป่าแก่งดินสอเนี่ยครับครับ
1: ครับ
3: และพอมันซ้อนกันทับกันเนี่ยพอเป็นป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่ที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดนะครับเรื่องก็เลยยังไม่ได้ออกโฉนดให้อ่ะครับเนี่ยคือข้อขัดข้องนะครับ
1: ทีนี้ป่าสงวนนี่มันประกาศปีไหนอ่ะท่าน
3: ป่าสงวนอันนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับ
1: เพราะว่าปว15อันนี้ป่าสงวน
2: 2510ก็คือก่อนที่
1: อ๋อเป็นป่าสงวนมาตั้งแต่ปี2510
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับนี่ประกาศคณะปฏิวัติมันออกปี15เพราะฉะนั้นประกาศมันทับซ้อนป่าสงวนมันจึงออกไม่ได้
3: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าป่าสงวนประกาศหลังนี่อันนี้ได
3: ้คืออย่างนี้นะครับคือวันนี้นะครับถ้าเราคุยกันอันนี้เป็นเรื่องของการซ้อนกันระหว่างที่ดินของรัฐถูกมั้ยครับ
1: ใช่ครับ
3: คือที่ดินของรัฐเนี่ยการไปออกก่อนออกหลังเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่ออกหลังแล้วอะไรออกก่อนนี่สิทธิ์ก่อนนะครับไม่ใช่อ่ะครับคือต่างคนต่างมีแผนที่นะครับ
1: ไม่เหมือนของเอกชนชาวบ้านมีสค.1มาก่อนถ้าของรัฐจะไม่อ้างว่าออกก่อนออกหลังนี่ไม่อ้างไม่อ้างข้อนี้นะฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้พอไม่อ้างข้อนี้พอปัญหาเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคือนิคมสากลออกให้ชาวบ้านพอถึงเวลาจะไปขอออกโฉนดอ้าวอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วส
2: ุดท้าย
1: กรมที่ดินเป็นคนกลางทำไงครับเนี่ย
3: คนกลางทุกวันนี้นะครับมันก็เลยอันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาแบบมันก็เลยแช่

0: แข็งอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: มันก็เลยทำอะไรไม่ได้พุทธใช่ไหมมันก็เลยคาอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
0: คือระดับสำนักงานเนี่ยพื้นที่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับมันต้องอาศัยการแก้เหมือนที่เราพูดกันนะครับที่เคยได้ยินนะครับเรื่องของวันแมปนะครับ
1: อืมใช่ใช่
0: ทีนี้ผมขอพูดอย่างนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่ก็คงอยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานนะครับ
2: อืม
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคาอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จนกว่าจะมีวันแมปไม่รู้ว่าแผนที่เหลือแผนที่เดียวแล้วป่าไม้ก็แผนที่หนึ่งกรมที่ดินก็มีก็ไอ้พวกก็มีต่างคนต่างมีแผนที่ของตัวเองจนกระทั่งประเทศไทย500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยพอต่างคนเอาแผนที่มารวมกัน500,000 กว่าเกินเนื้อที่ประเทศไทย
2: ทำไมเยอะกว่า
1: เออนั่นแหละเพราะต่างคนต่างถือแผนที่คนละใบกันเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณพี่ประมวลก็เลยยังต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนถูกต้องไหมครับพี่วรลบครับ
2: พี่วรลบยังอยู่ไหมคะ
1: พี่ประมวลยังอยู่ไหมครับ
3: ยังอยู่ครับ
1: พี่ประมวลยังอยู่นะพี่ประมวลรู้ปัญหานี้ไหมที่ท่านวันลบพูดเนี่ยรู้ไหมตอบว่ารู้หรือไม่รู้ครับ
3: มือมัน
1: ตอบผมตอบเดี๋ยวนะพี่ประมวลนะพี่ไม่เล่นเชิงกับผมนะผมถามพี่ว่าพี่รู้มาแล้วหรือยังที่ท่านวันลบพูดเมื่อสักครู่รู้มาก่อนแล้วหรือยังครับว่ามีปัญหานี
3: ้ไอ้มันไม่รู้ตรงนี้ผมถือว่าเมื่อก่อนผมนอนสามกอนอกไปเข้าธนาคารเท่าไหร่หลังที่นี่ผม
0: ไม่ได้ยินเสียงนะคร
1: ับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่วันลบอยู่นะพี่วันลบครับพี่วันลบไม่ได้ยินนะพี่ประมวลได้ยินนะเดี๋ยวลองพี่วันลบอีกทีหนึ่งพี่ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะโอเคผมกำลังถามพี่
2: ประมวล
1: ว่าพี่ประมวลคือฟังดูคือพอรู
2: ้
1: แต่รู้แบบสงสัยรู้แบบสงสัยนะครับไอ้ทำไมล่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยท่านวันลบเองก็สงสัยในตัวของท่านเองเหมือนกันสงสัยในความหมายก็คือว่ามันทับซ้อนกันอยู
0: ่ใช่ครับใช่คร
1: ับ และถามว่าแล้วใครจะเป็นคนแก
2: ้ใช่
1: จนกว่าจะมีวันแมปพอมีวันแมปแล้วมันจะแก้ตรงนี้ยังไงให้เสด็จน้ำใช่ไหมครับก็ต้องรอระยะเวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะมีความชัดเจนใช่ไหมครับท่านอันนี้ก็ต้องแก้ในเชิงนโยบายถูกไหมท่านทั้งนั้น
0: ถูกต้องครับใช่ครับต้องเป็นระดับเขาเรียกฮะต้องระดับไม่ใช่ระดับพื้นที่หรอกครับ
1: ใช่
0: ระดับนโยบายแล้ว
1: ระดับนโยบายเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราต้องมีสัมภาษณ์สักวันหนึ่งท่านพลพี
2: ค่ะ
1: ส่วนนายชวีท่านกำกับดูแลกรมที่ดินนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องที่ดินอยู่เนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะฝากคำถามนี้ไปท่านครับว่าพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันในแผนที่หน่วยงานของรัฐแล้วสุดท้ายชาวบ้านเขาไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเนาะแม้ทั้งหน่วยปฏิบัติเองก็ออกให้ไม่ได้ออกไปก็ป่าไม้ก็ต้องค้านถูกต้องไหมท่านฮะ
0: ใช่ครับคือออกไปเนี่ยคือถ้าเราออกไปวันนี้ถ้าผมฝืนออกไปทั้งที่มันเป็นที่ที่ต้องห้ามไม่ให้ออกเนี่ย
1: ครับ
0: โฉนดมันก็จะเกิดมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับ
1: แล้วพี่วันลบจะติดคุกไหมถ้าเกิดออกไปในพี่วันลบจะติดคุกไหม
0: เขาโดนครับโดนที่ไหนอย่างน้อย
2: ติดคุกแน่นอน
1: โดน
2: ก็เลยยังต้องค้างอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ปี56
0: อาญาทั้งแพ่งนี่โดนแน่นอนครับ
1: ใช่ยิ่งวันนี้มีข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่ดินโดนฟ้องเนี่ยผมเข้าใจนะผมไม่จะไปมองว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตก่อนนะแต่ให้เห็นว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาทำโดยสุจริตนี่แหละแต่ว่ามีเจอข้อกฎหมายเข้าอ่ะแล้วก็จะช่วยชาวบ้านและสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้ครับพี่วรลบขอบคุณมากครับพี่ครับผมถือว่าเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่เดี๋ยวรายการเรากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยรับเรื่องนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะได้สื่อสารเพื่อกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะท่านนะในทางปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติกันได
2: ้
1: ชาวบ้านก็จะได้มีความชัดเจนเนาะ
0: ครับ
1: พี่ประมวล
3: ครับ
1: นะพอเข้าใจแล้วนะอดใจนิดนึงไม่ได้มีแต่พี่คนเดียวเจอปัญหาเยอะแยะแน่นอนเลยที่ลักษณะทับซ้อนกันแบบนี้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณพี่ประมวลนะพี่นะขอบคุณพ
2: ี่
1: วันลบด้วยนะขอบพระคุณมากครับพี่ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ก็
1: ยังมีอีกรายหนึ่งในที่โทรเข้ามารออยู่เนี่ยที่ถามเรื่องว่าไปออกมา2ปีแล้วไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องป่าไม้เหมือนกันถ้ามีปัญหาทับซ้อนกันแบบนี้ก็ชัดเจนว่าออกไม่ได้
2: ยังออกไม่ได
1: ้คือมีนิดเดียวน้องฝนอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ถ้ากรณีที่นี้รัฐกับรัฐนะรัฐกับรัฐแก้ไม่ออกนะแต่ถ้าเป็นระหว่างประชาชนกับรัฐน
2: ะ
1: ประชาชนกับรัฐก็คือว่าสมมติอ่ะนส3นส3กสค1เราได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เขตป่าสงวนนี่จะประกาศประมาณสักปี500

0: 2500น
1: ะ
0: ถ้าเราได้มาก่อนนั้นเนี่ยมาทับเราเนี่ยคุณประกาศทับเราประชาชนสู้ได
1: ้
0: สู้ก็คือไปยื่นในมารังวัดยื่นรังวัดเพื่อจะออกโฉนดถ้าไม่ออกโฉนดให้เราเรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะไต่สวนพิสูจน์กันเรื่องของไม่พิสูจน์ทราบกันได้ว่าใครได้มาก่อนใครอ
1: ัน
0: นั้นคือรัฐกับประชาชนแต่พอเป็นรัฐกับรัฐปั๊บเนี่ยทำไม่ได้อย่างที่ท่านประมวลว่าท่านวันลบว่า
1: ต้องเชิงนโยบาย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไปสายคุณชูชีพต่อเลยจากเพชรบุรีค่ะคุณชูชีพคะ
2: ค่ะ
1: คุณชูชีพปรึกษาจ้าคุณชูชีพปรึกษาเรื่องโฉนดที่ดินยังไม่ได้แต่งงานจะเอาชื่อหลานมาร่วมด้วยถ้าคุณป้าเสียชีวิตแล้วต้องยื่นฟ้องอะไรอีกไหมหรือตกเป็นของหลานเลยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คุณป้าชูชีพใช่ไหมครับป้า
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะยกให้หลานเหรอครับ
2: จะให้หลานเลยค่ะ
0: จะให้หลานแต่หลานยังเป็นโสดใช่ไหมครับ
2: หลานก็เป็นโสดค่ะ
0: หลานแล้วหลานยังไม่แต่งงานต้าป้ายกที่ดินให้กับหลาน
2: ค่ะ
0: แล้วป้าเป็นห่วงยังไงครับ
2: ก็แบบไงจะยกให้เลยเหรอถ้าได้หมดแต่นี่ว่าเขาบอกว่าถ้าหาคนนั้นจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนค่าอะไรอย่างเงี้ย
0: เอามันต้องเสียอยู่แล้วครับป้าไปหลานนี่เสียเท่ากับซื้อขายเลยครับ
1: แต่ว่า
0: 2.5%
1: แกกังวลว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแกจะเลี้ยงไม่เสีย
0: ไม่ได้
1: แกเสียชีวิตก่อนไงแต่แกเขียนพินัยกรรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ต้องเสียครับพินัยกรรมโอนโดยพินัยกรรมก็เสียโอนขนาดนี้ก็ต้องเสียแล้วป้าไปหลานมันก็คือ 2% 2% เท่ากับซื้อขาย
1: ต้องเสียอยู่ดี
0: ต้องเสียครับป้าครับตกลงห่วงค่าโอนหรือห่วงว่าโอนให้หลานแล้วจะยังไงห่วงเรื่องไหน
2: ก็ห่วงทั้ง2อย่าง
0: ห่วงทั้ง2อย่างป้าครับอย่างนี้นะเนี่ยมาเจอรายการนี้เราเจอเรื่องเยอะไงเมื่อวานนี้จำได้ไหมน้องฝนลูกไปกู้อีออนแล้วไม่ได้ชำระหนี้อีออนนะครับค้างหนี้อีออนแล้วถูกฟ้องก็ไม่ขึ้นศาลวันดีคืนดีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแม่ก็โอนที่ให้ลูกเอาชื่อลูกมาใส่ไว้ในที่โฉนดของแม
1: ่แล้วตอนนี้หนี้อีออนก็มาตาม
0: หลังจากนั้นอีออนสืบเจอเลย
1: เจอทรัพย์ที่แม่เอาโอนให้เพิ่ง3เดือนที่ก่อนนะ
0: ก่อนหน้านั้นไปสืบมาไม่มีทรัพย์อะไรเลยอยู่ๆแม่โอนชื่อลูกเข้าไปในโฉนดแม่อีออน
1: ตาสว่างตาลุกวาวเลย
0: ได้ทรัพย์เลย
1: ได้ทรัพย์เลย
0: เพราะเพราะงั้นที่พูดตรงนี้นะป้านะถ้าป้าจะโอนให้หลานถามหลานเอ้ยเอ็งเนี่ยมีหนี้เปล่าถ้าเอ็งมีหนี้เนี่ยยังไม่โอนนะ
1: เ
0: ดี๋ยวเจ้าหนี้จะมายึดที่แปลงนี้แล้วป้าก็จะไม่มีที่อยู่นะเพราะมันไปกับหนี้ไปหมดเลยน
1: ะ
0: ถามหลานก่อนมีหนี้ไหมถ้าไม่มีหนี้โอนถ้าไม่มีหนี้โอนได
1: ้ก็โอนเลย
0: แต่ถ้ามีหนี้อย่าโอน
2: อ๋อ
0: จะหนี้มายึดเอา
2: ไม่มีแต่คิดว่าเป็นชื่อร่วมแล้วเราตายแล้วก็จะตกเป็นของเขา
0: ไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละก็ยึดไปขายได้ทั้งแปลงครับ
1: โดยแบ่งครึ่งนึงไหม
0: ใช่ไอ้ชื่อร่วมเนี่ยก็ยึดได้ชื่อเดียวนั้นยึดได้อยู่แล้วไอ้ชื่อร่วมก็ยึดได้ไปทั้งแปลงครับไปทั้งหมดแล้วครับ
1: แล้วถ้าโอน 2% แล้วจดสิทธิกับเก็บกินเหมือนพ่อแม่ให้ลูกได้ไหมคะ
0: ได
1: ้
0: ไม่ได้อันนั้นคือการให
1: ้
0: การให้ประจดสิทธิเก็บกินแต่ว่าลักษณะการโอนเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเท่ากับการคนซื้อขายกัน
1: คนปกติเลย
0: ถ้าพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยอันนี้ 0.5% กับ 0.5 ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าอากรรวมเนื้อ 1% แต่ถ้าพ่อปู่โอนไปให้หลานญาติโอนไปให้พี่น้องซื้อขายกันอ
1: ัน
0: นี้เต็มเลยครับ
1: ค่าเป็น 2.7
0: ซื้อขายปกติเลยค่าธรรมเนียมการโอนนะ
1: ค่ะป้า
2: อันนี้หมายความว่าต้องโอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเนี่ย
0: ก็ถ้าทำตอนนี้กับทำหลังพินัยกรรมมีผลเท่ากันครับคุณป้า
1: เพียงกว่าทำตอนนี
0: ้แต่ถ้าทำตอนนี้ก็ห่วงว่าถ้าเขามีหนี้เขาอาจจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปแต่ถ้าเขาไม่มีหนี้เรารู้นิสัยลูกหลานของเราเขาไม่ได้ไปก่อหนี้ก่อสินก็ไม่ต้องห่วงก็โอนเขาได
2: ้
0: นะแล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้เนาะหลายคนที่ถามเรื่องว่าค่าโอนเท่าไหร่ค่าโอนเท่าไหร่คือทุกท่านครับเวลารัฐจะนี่วันนี้มติครม.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ 1,000 บาท2 เดือนนะแต่รวม300นั้นเข้าไปด้วย สองเดือนเดือนละ500ไงแต่ว่ารวม300นั่นเข้าไปด้วยได้ 1,000 ถูกไหมมติครม.ล่าสุดเนา
1: ะ
0: อันนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเขาให้2เดือนแต่พันเดียวนะ2เดือนพันเดียว
1: ให้ไป
0: แต่ถ้าคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่2เดือนพันเดียวเหมือนกันนึกออกไหม
1: นึกออกค่ะ
0: นี่คือรัฐช่วยแต่พอเราวันที่เราจะช่วยรัฐบ้างเนี่ยเสียค่าโอนบ้างเราตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดนะ
2: ไม่ใช่มันจะเสียเยอะแล้ว
0: เกิดมันผืนแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็นบรรพบุรุษเขาสู้รบปรบมือกับข้าศึกมาแล้วเสียค่าโอนนิดเดียวไม่เป็นไร
1: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณป้าโอนให้หลานใครเป็นคนเสียคะค่าภาษี
0: โอ้ยคุณป้าเสียอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดตอนคุณป้าเสียชีวิตแล้ว
0: หลาน
1: ก็เป็นคนเสีย
0: หลานก็เป็นคนเส
1: ียป้าก็เลือกเอาว่าป้าจะเสียหรือให้หลานเสีย
0: เออเอามุมนี้ก็ได้
1: เออเอาไง
0: ถ้าป้าไม่อยากเสียก็ตายก่อนเลยหลานไม่
1: เอ
0: าแต่ถ้าจะตอนนี้ก็หลานบอกก็ผมไม่มีนะ
1: ป้า
0: เสียให้ด้วย
1: ป้ามีไหม
0: ป้าครับเสียภาษีให้รัฐนะค่าธรรมเนียมให้รัฐแค่นี้ครับคิดอย่างนี้สบายใจไปสวรรค์นะสวัสดีครับ
2: มีบางคนเขาบอกว่า
0: ไม่พูดแล้วครับป้าแบ่งเวลาคนอื่นแล้วครับผมจะไปเร็วหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปคุณสุรศักดิ์กำแพง
1: ไล่ป้าไปสวรรค์เลย
0: ก็เสียภาษีให้รัฐแล้วไปสวรรค์
1: พี่สุรศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: พี่สุรศักดิ์โดนคดีลักทรัพย์ประกันตัวออกมาศาลยังไม่ได้ตัดสินอยากรู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจะทำอย่างไรอุทธรณ์ได้ไหมเหรอคะ
3: ครับผม
0: โอเคดีมากนี่คือจำเลยโทรถามเองเลยตัวพี่เองใช่ไหม
3: ครับผม
0: พี่ถูกฟ้องข้อหาลักทรัพย์เองใช่ไหม
3: ครับ
0: เออคนอย่างนี้น่าแนะนำน่าช่วยเหลือถามเองตอบเองฟังเองเลยนะพี่นะ
3: ครับผม
0: พี่ไปลักอะไรเขาอ่ะ
3: ไอ้ท่อดึงน้ำครับ
1: ท่อเลยนะ
3: ท่อดึงน้ำครับ
0: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหม
3: ท่อพญานาคครับ
0: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหมท่อพญานาคใช่ไหม
3: ครับผม
0: ไปขโมยอุปกรณ์ทำนาเนี่ยนายคำฟ้องเนี่ยเขาให้ลงโทษกี่ปี
3: เขายังไม่ได้ลงเลยครับเขาได้พนันไว้ฝากขังไว้ครับ
0: ฝากขังตอนนี้ประกันตัวออกมานะ
3: ผมประกันตัวออกมาก่อนครับ
0: เออน้องฝนดูให้พี่ทีได้ไหมหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เลย
1: ดูเลยฮะ
0: ว่าการขโมยเครื่องมือทำมาหากินทางการเกษตรต้องโทษจำคุกกี่ปีเพราะมันจะหนักกว่ากันพี่รักกลางวันเลยรักกลางคืน
3: กลางเย็นแล้วก็ว่า
1: เย็น
3: ครับ
0: กลางคืนนะเออหลัง6โมงเย็นเนี่ยถือว่ากลางคืนนะพี่นะ
1: มันต้องไปต้องรู้ช่วงเวลาด้วยพี
0: ่มันมีเวลารักกลางวันโทษเบารักกลางคืนโทษหนักรักของทั่วไปเนี่ยโทษเบาถ้ารักเครื่องมือทำมาหากินโทษหนัก
1: ค่ะ
0: เออมันโทษไม่เท่ากัน
1: จำคุก 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ12
0: อันนี้คือรักอะไรอ่าน
1: เลยเขาไม่ได้บอกเวลาร
0: ักอะไร
1: ลักขโมยเครื่องมือทางการเกษตรหรือทรัพย์สินและ

0: ับเลยนะขึ้นศาลนะพี่นะ
1: ไอ้มันผมไปกับลูกครับจะให้ลูกรับคนเดียวครับ
0: ฮะแล้วถูกฟ้องกี่คนอ่ะ
1: ก็สองคนแล้วครับตอนนี้ลูก
2: อ๋อลูกกับพ่อเหรอ
1: ครับผมประกันออกมาคนเดียวครับ
0: อ๋อพ่อลูกสองคนร่วมกันลักทรัพย์โทษก็ยิ่งหนักอีกฮะ
2: เออ
0: แล้วไปลักไก่นี่ติ้วต่อไปต้องลักไก่นะอย่าไปลักเครื่องสูบน้ำเขานะลักไก่นี่โทษ3ปีลักเครื่องสูบน้ำทำมาหากินแล้วลักกลางคืนโทษก็ยิ่งเพิ่ม
2: เออ
1: ตอนนี้ลูกเขาบอกเขาจะรับคนเดียวครับท่าน
0: อืมแล้วเขาฟ้องสองคนล่ะ
2: ใช่ไหมเพราะโดนขัง
0: เออเขาฟ้องสองคนจะบอกว่ารับคนเดียวให้ลูกรับคนเดียวไม่ได้อะพี่มันตามข้อเท็จจริงตามข้อเท็จพี่ครับหนึ่งเอาตามข้อเท็จจริงเราไปสองคนพ่อลูกใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออแล้วท่อสูบน้ำเขาวางอยู่แล้วก็เอากลับบ้านมาใช่ไหม
1: ครับผม
0: เวลานั้นมันค่ำแล้วหลังหกโมงเย็นไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ครับพี่ขึ้นศาลจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหม
1: ครับผม
0: พี่มีทนายไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ เอางี้ครับเดี๋ยวผมประสานให
1: ้
0: ให้ไปพบยุติธรรมจังหวัดแล้วก็ขอทนายอาสาขอยอมรับสาภาพทุกอย่างเหมือนพี่เนี่ยพี่รับสาภาพกลางจอโทรทัศน์แล้วตอนนี้นะพี่นะ
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ เออแล้วเพื่อให้ได้รับการรอลงอาญานะพี่นะผมเชื่อว่าศาลจะเมตตาปราณีสมมติว่าศาลชั้นต้นลงแล้วไม่รอลงอาญาเขาลงไม่รอลงอยู่แล้วแล้วยอมรับสาภาพรักทรัพย์เนี่ยลงอยู่แล้วแต่จะลงเท่าไหร
2: ่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าลงแล้วปั๊บศาลรอลงอาญาพี่ก็สบายใจได้ไม่ต้องอุทธรณ์ก็ได้แต่ถ้าศาลไม่รอลงอาญาเพราะจำคุกมันเกินโทษเกิน5ปีรอลงอาญาไม่ได้ก็อุทธรณ
2: ์
0: อุทธรณ์ผมเชื่อว่าอุทธรณ์พี่จะมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกจริงได้ชดใช้ความเสียหายเขานะพี่นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งเอาไปคืนและชดใช้เขานะ
1: ครับ
0: เออแล้ว
1: ยังก็เราอุทธรณ์นี่เราต้องวางเงินไหมครับท่าน
0: ต้องประกันตัวแล้วประกันตัวในชั้นอุทธรณ์อีกตอนนี้หาเงินตอนนี้ไปหาเงินประกันลูกชายออกมาก่อนมีเงินไหมมีเงินไหม
1: ไม่มีนะครับก็ที่ประกันนะก็เอาของเขาที่ศาลนะครับ
0: ถามพี่ตรงๆไปเอาของเข้ามาทำไม
1: ก็จะเอามาดึงน้ำครับ
0: เอามาดึงน้ำเราแล้วเขาดึงน้ำเขาอยู่แล้วพี่ไปดึงน้ำเราแล้วไม่บอกเขาล่ะ เออหัวเราะต่อไปอย่าทำอีกนะพี่นะ
1: ครับผม
0: แล้วชวนใครไม่ชวนชวนลูกไปแล้วโดนทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะ
1: เ
0: พราะหลังชวนหมาไปที่อย่าไปชวนลูก ยังไงหมาก็ไปติดคุกเขาไม่คักคุกหมาม
2: ันไม่ช่วยได้ช่วยได้ไหมล่ะ
0: ก็อย่างนั้นหมาเป็นเพื่อนไงชวนลูกไปโดนสองคนแล้วนี่ประกันตัวพ่อและลูกอยู่ในเดินจาม
2: แทนที่ประกันลูกก่อนไหมหรือยังไง
0: เออเอานะเดี๋ยวผมช่วยนะพี่นะให้พี่ได้โทษเบาที่สุดนะพี่นะ
1: ครับ
0: เออแม่น่าเห็นใจจริงๆเลย
1: ผมต้องไปหาไอ้ทนายก่อนแล้วครับท่าน
0: เดี๋ยวไม่ต้องไปหาทนายหรอกเดี๋ยวผมจะประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้แล้วขอประกันตัวลูกชายออกมาก่อนคือถ้ายอมรับสาภาพทุกอย่างมันจะเร็วจะได้ไม่ต้องติดคุกนานนะมันจะได้จบนะ
1: ครับผม
0: พูดตามจริงนะพี่นะเลยอย่าเบี่ยงเบนความจริงเอาความสุจริตผมรับแล้วผมไปเอาเขาจริงชวนลูกชายไปนะเวลานั้นเกิดเหตุนั้นนะพี่นะ
2: แกก็ยอมรับนะ
0: อ้าวเดี๋ยวผมจะโทรไปหาหลังจากรายการนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: ครับ
2: ไปสายต่อไปเลยนะคะ
0: ซื้อเห็นเครื่องสูบน้ำเขาไปเอามาจะสูบน้ำตัวเองแต่ไม่บอก
2: เ
0: นี่ยไปจูงวัวเขามาไง
2: เ
0: จอวัวอยู่ตัวนึงนะไปจูงเขามาเลยนะ
2: โดนจับได้ซะ
0: มันบอกว่ามันไม่ได้ขโมยวัวมันเอาเชือกไปเฉยวัวติดมาเอง
2: พี่จะหมดเวลาละเอาสายนึงนะ
0: ครับ
2: คุณนงคลานค่ะจากจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณนงคลานแฟนเสียชีวิตเหรอคะจะขายที่ดินแต่กลัวโดนหลอกเหรอคะ
0: ยังไงครับพี
3: ่คือว่ามรดกซื้อด้วยกันมันไม่ใช่มรดกซื้อที่ด้วยกัน
0: เอาอย่างนี้พี่นงคลานเดี๋ยวสั้นจะได้สั้นกระชับนะพี่นงคลานสามีเป็นสินสมรสใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นสินสมรสแล้วก็สามีเสียชีวิตมีบุตรด้วยกันไหมครับ
3: มี1คนค่ะ
0: มีบุตร1คนนะครับที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
3: 72ไร่ค
0: ่
3: ะ
0: ฮะเท่าไหร่นะ
3: 72ไร่
2: 72ไร่
0: 72ไร่อยู่จังหวัดไหนครับ
3: อยู่กำแพงเพชรค่ะ
2: ค่ะ
0: จังหวัดกำแพงเพชรนะ72ไร่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสามีเสียชีวิตเป็นสินสมรสนะครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้45แล้วฮะ
0: ลูกชายใช่ไหม
3: ใช
2: ่ลูกชาย
0: แล้วพี่ต้องการจะขายที่ดินแปลงนี้ถูกต้องไหมแล้วมีคนจะมาซื้อใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับสิ่งแรกที่พี่ควรทำนะพี่นะ ที่พี่เป็นห่วงกังวลว่าเขาจะหลอกหรือไม่หลอกเพราะเขาคิดว่าเขาจะมาทำให้เองทั้งหมดจัดการให้เองตั้งแ

0: ตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาซื้อขายกันถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้แหละที่พี่กังวลนะก็เลยถามดีมากครับที่พี่ถามเรื่องนี้นะคืออย่างนี้พี่จะขายก็ขายแต่อย่าไปปล่อยให้ใครมาทำแทนเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ทำแทนเนี่ยเขาจะช่วยเราจริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพี่ไปพี่หรือลูกชายก็ได้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์แม่ลูกสองคนถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: แม่ลูกมันจะทะเลาะกันนะฮะหัวเราะทะเลาะกันเปล่า
1: ไม่นะคะเพราะว่า
0: ไม่นั่นแหละผมต้องถามคำถามนี้ว่าแม่ลูกทะเลาะกันไหมถ้าไม่ก็แปลว่าพบอัยการอัยการอย่าตั้งผู้จัดการมาดกของพ่อนี่ให้ฟรี
2: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าพ่อแม่กับลูกไม่ลงรอยกัน
2: ทะเลาะกัน
0: อัยการก็บอกคุณไปหาทนายเอา
2: เสียตังค์นะ
0: เสียตังค
1: ์ไม่เคยทะเลาะกัน
0: ถ้างั้นก็พาลูกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรสามีเสียชีวิตที่กำแพงเพชรใช่ไหม
1: เสียที่จังหวัดนนท์ค่ะ
2: เสียจังหวัดนนท์
0: ภูมิลำเนาเขาอยู่จังหวัดนนทบุรีเหรอ
1: จ้า
0: เพราะฉะนั้นต้องมายื่นตั้งผู้จัดการมรดกตามภูมิลำเนาของคนตายที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับแม่ลูกมายื่นและให้ลูกเป็นผู้จัดการหรือแม่เป็นก็ได้พอเป็นเสร็จปั๊บประกาศขายจะขายใครก็แล้วแต่เราเลยพอคนจะมาซื้อก็ตกลงกันนะครับถ้าตกลงกันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายพอถึงสัญญาทำจะซื้อจะขายเกรงจะไม่ได้รับความยุติธรรมส่งมาที่รายการเดี๋ยวผมดูให
2: ้
0: เดี๋ยวมีทนายอาสาเดี๋ยวช่วยดูให้ส่งมาเดี๋ยวดูให้พอดูเสร็จปั๊บว่าจะได้รับความเป็นธรรมเขาจะวางเงินแล้วนะ
2: ให
0: ้ไปวางที่ดิน
2: ที่ดินเลย
0: ซื้อขายจ่ายเงินกันที่สำนักงานที่ดินเลยนึกของยื่นหมูยื่นแมวที่นั่น
2: ยื่นหมูยื่นแมว
0: ยื่น
2: หมูยื่นแมว
0: ยื่นหมู
2: หมู
0: หมู
1: ขอโทษค่ะ
2: พูดจะหมดเลยแล้ว
0: ยื่นหมูยื่นแมวที่สำนักงานที่ดินที่นั่นพอไปยื่นเงินที่นั่นปั๊บป้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงทั้งหมดป้าทำเองอย่าปล่อยให้ใครมาอาสาทำให้อย่าให้คนซื้อมาอาสาทำแทนทำเองได้ฟรี
2: ไปขั้นตอนแรกก่อน
0: นะ
2: ไปขั้นตอนแรกก่อน
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโทรไป1157ปรึกษาสอบถามทั้งหมดก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
2: ก่อนไป
0: โอเคไหมครับ
1: เดี๋ยวป้าไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวเถอะ
2: พี่นงคลานจะหมดเวลาแล้ว
0: ไม่มีเวลาแล้วครับพี่ครับต้องไปแล้วครับ
1: 1อะไรคะ
0: 1157ครับ
2: อัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ
1: 5757
0: เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ถามเขาว่าจะขอให้ช่วยตั้งอัยการตั้ง
2: ผู้จัดการมรดก
0: ผู้จัดการมรดกให้หน่อยจะต้องรวบรวมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบให้พอตอบให้เสร็จป้าก็รวบรวมไปยื่นให้กับอัยการแล้วก็มอบเงินให้กับอัยการที่เขาจะแจ้งไว้ประมาณสัก500 600บาทค่าธรรมเนียมศาลน
2: ะ
0: ไม่ใช่ค่าจ้างอัยการนะค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลให้แล้วรอประมาณ3เดือนเวลาหมดแล้วละครับคุณป้าน
2: ะป้าพาลูกไปช่วยทำก็ได้นะ
1: ค
2: ่ะสวัสดีค่ะคุณป้า
0: ถ้าได้สัญญาอะไรมาแล้วก็ถามมาอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับเวลาหมดเร่งกลิบเลย
2: แต่วันนี้ได้หลายสายนะ
0: เร่งเป็นหู
2: ใช
0: ่ไฟแลบ
2: เดี๋ยวต่อเนื่องสายที่เหลือเดี๋ยวต่อยอดไปวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
2: นะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่ง

0: ผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
4: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIและให้การตำรวจตรียุทธนาแพดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งยืนยันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคคล
3: ระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบลมฝนโปรยและลมฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอสอบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ริมอำเภอไดสะเก็ดอำเภอแม่แจ่มอำเภอหางดงอำเภอฮอดอำเภอไดเต่าอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแจ้ห่มอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อำเภอท่าสองยางอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 8-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชานุมานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอแสงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอเขาใจสนอำเภอกงราอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมอำเภอตะโหมดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอบันเดงสตาอำเภอทานโตอำเภอรามันอำเภอกรงเปียนังอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของคนไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นมีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503โดยทรงร่วมกับนายปิแอร์บาวแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอทกูตูในระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสได้ประจักษ์ถึงความศรีวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จวบจนถึงปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยในระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านทางนิทรรศการ La Mode en Majesté ณพิพิธภัณฑ์ Musée de Arts Décoratifs ที่กรุงปารีสซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่หากเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่คอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจถักทอความชื่นชมและสานสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามเสมอมา
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับ15:00 น.ถึง16:00 น.รอบแรกก่อนนะฮะที่วันนี้มาเจอกันเราเจอกัน2รอบนะครับเฉพาะกิจวันนี้22 กันยายน 2569ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงเวลาปานนี้แหละนะครับเวลาประมาณนี้แหละที่เราเจอกันนะครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHzแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามผ่าน AM ด้วย AM 819 KHz ครับ AM 891 KHz แล้วก็ 1467 KHz รวมถึง TikTok ด้วยตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะครับไปคู่ขนานกันใครที่เล่น TikTok นะครับวันนี้ก็มาติดตามกันนะครับมีส่งข้อความมาข้อจอข้อใจน้องแชมป์นี่มาเร็วมากๆในเพจ Facebook ของเราที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์ครับทักทายกันนะฮะที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721แน่นอนเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่วันนี้จะต้องเล่าก่อนเลยหลายคนถามมานะครับติดตามในโซเชียลมีเดียด้วยเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ครับมีรายละเอียดมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากรู้รายละเอียดนะครับว่าเอ๊คุณบอลเป็นยังไงบ้างไทยช่วยไทยพลัสในเดือนตุลาคมเดือนหน้านะครับแล้วก็พฤศจิกายนรายละเอียดทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงไว้เรียบร้อยครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเพราะนี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับดังนั้นวันนี้ครับใครที่ติดตามอยู่ส่งมานะครับทักทายกันมาแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยตรงนะครับวันนี้มีทีมงานของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ที่หลังไมค์ด้วยนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หลังไมค์พร้อมกับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีด้วยนะครับในการที่จะอัปเดตข้อมูลในส่วนของเทคนิคต่างๆด้วยดังนั้นครับใครที่วันนี้มาแล้วนะครับอย่าลืมส่งรายชื่อนะครับแล้วก็ขานข้อมูลที่เรียกว่าติดตามกันอยู่หรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ส่งมาได้เริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้หนีไม่พ้นครับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแล้วก็เรื่องสำคัญครับนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะครับล่าสุดไทยช่วยไทยพลัสครับครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็พยุงเรื่องของกำลังซื้อนะครับในเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ใครมาแล้วอยากรู้รายละเอียดอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เลย22 กันยายน 2569คณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แล้วก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยครับที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเหมาะมากครับเวลาเหมาะสมเลยเรื่องของการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่หลายๆคนก็ตามข่าวอยู่บอกว่าตอนนี้แนวโน้มก็ยังคงยืดเยื้อจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางมาดูรายละเอียดกันครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่สำหรับโครงการเพิ่มวงเงินนะฮะเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านเรื่องของคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมอีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมเนี่ย300บาทต่อคนต่อเดือนก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569 กลุ่มเป้าหมายครับมีกลุ่มไหนบ้างคุณผู้ฟังกลุ่มแรกเลยคือผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่ในปัจจุบันกลุ่มนี้ก็จะได้นะครับกลุ่มที่2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่สำหรับการใช้สิทธิ์ครับภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการซึ่งแน่นอนครับประชาชนก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่นะครับได้เลยกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็จะเริ่มครับวันที่1ตุลาคม2569นะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส6040เฟส2เริ่ม1ตุลาคมนะครับคือ1ตุลาเดือนหน้านะครับนี่ก็เป็นกันยาช่วงอีกปลายๆกันยาแล้วล่ะนะครับก็จะไปอีกวันนี้วันที่22ก็เหลืออีกประมาณสักไม่เกิน10วันนะฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มเฟส2ในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งแน่นอนครับย้ำกันเลยไทยช่วยไทยพลัส6040รัฐบาลไฟเขียวต่อไทยช่วยไทยพลัสนี่คือการสรุปนะครับไฟเขียวต่อไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทนะครับตั้งแต่วันแรกก็คือเริ่มในเดือนตุลาคม1ตุลาคมนะครับก็เรียกว่าให้ได้ใช้กันยาวๆไปจนถึงพฤศจิกายนให้ 1,000 บาท2เดือนนะครับรัฐช่วย 60% นะครับก็มีคุณพรศักดิ์วันนี้ส่งมานะครับแล้วก็ติดตามอยู่หลายคนเลยครับที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อนะครับก็เริ่ม1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะครับวันนี้หลายคนที่ติดตามอยู่นะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันครับก็แน่นอนว่าส่งกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คุณอัญชลีด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้นี้อัปเดตไทยช่วยไทยพลัสข่าวดีไปละหลายคนบอกขอบคุณเต็มไปหมดเลยนะครับโทรมาหลังไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ใน TikTok ด้วยแล้วก็ในเพจก็ขอบคุณนายกอนุทินขอบคุณรัฐบาลที่เข้าใจว่าภาระเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับหลายคนบอกว่าคุณบอลตั้งแต่เรื่องของสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ก็ต้องบอกว่ายืดเยื้อนะครับก็ข้าวของต่างๆหลายคนก็เจอปัญหาอยู่พอมีไทยช่วยไทยพลัสมา4เดือนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าดีขึ้นนะครับยิ่งมีการต่ออายุเฟส2ตั้งแต่ตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนี่โอ้โหข้อความมาขอบคุณท่านนายกอนุทินขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านเอกนิตินะครับที่เรียกว่ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันล่าสุดครม.เคาะโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับโดยเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะครับที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยคุณได้300บาทต่อคนต่อเดือนใช่ไหมก็จะเพิ่มให้อีก700นี่ข่าวดีครับก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสรุปให้ฟังเลยจะเริ่มใช้ก็คือตุลาคม2569เห็นไหมฮะว่าหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ก็บอกว่านี่แหละคือการลดภาระค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเอาเห็นภาพเลยไข่ไก่อันน้ำตาลทรายน้ำมันพืชผงซักฟอกนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนำวงเงินที่ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปนำไปซื้อของที่จำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวสารนี่หลายคนบอกเลยพอได้มาปุ๊บนะคุณบอลเดี๋ยวผมจะไปตุนไว้ก่อนนะครับซื้อเอาไว้นะครับน้ำตาลทรายมีส่งมาบอกว่าเรื่องของผงซักฟอกน้ำยาล้างจานของที่จำเป็นไข่ไก่อย่างเงี้ยนะครับเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนดังนั้นครับนี่คือสิ่งที่ครม.นะครับก็เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนครับก็เคาะโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะโดยจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนะฮะอีก700บาทย้ำนะครับเพิ่มให้อีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยท่านได้คนละ300บาทใช่ไหมครับก็เพิ่มให้อีก700เอาบวกกันสิ300บวกเครื่องคิดเลขมาหรือว่าเอาปากกามาบวก300บวก700เป็น 1,000 บาทนะครับซึ่งก็จะเริ่มในเดือนตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวดีนะครับที่หลายๆคนบอกว่าขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับขอบคุณครม.ที่เรียกว่าเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าหลายคนที่ติดตามนะครับการแถลงของท่านเอกนิติธันประภาสนะฮะครม.ก็ไฟเขียวเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็น 1,000 บาทนะฮะช่วยขยายเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทนะครับซึ่งท่านก็จะใช้ได้ยาวเลย2เดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับก็เพิ่มให้ 1,000 บาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ครับก็มีข้อความส่งมานะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากมายเลยนะครับต้องบอกว่าข่าวดีแบบนี้นะครับไม่พลาดที่จะนำมาฝากกันมาดูข้อความกันหน่อยนึงใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณบอลนี่คุณรจนาแชร์แล้วเรียบร้อยนะครับคุณอเนกพลิกไทยด้วยนะครับแชร์แล้วใครเข้ามาใหม่คุณรัตนากดติดตามไว้แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องสำคัญครับเข้ามาดูในเพจของเราก็อัปเดตทีมข่าวจับประเด็นเป็นข่าวนี่ส่งข้อมูลมารัวๆแล้วทุกเรื่องก็เป็นข่าวดีทุกเรื่องก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดเงื่อนไขนะครับที่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลุดสิทธิ์เห็นไหมครับย้ำเกณฑ์ใหม่เนี่ยใช้ตรวจผู้ยื่นทบทวนนะฮะซึ่งมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณ5ล้านกว่าคนก่อนที่จะประกาศผล30กันยายนนี้แล้วก็จะเริ่มนะครับวันรุ่งขึ้นเลย1ตุลาคมนี่ก็เป็นข่าวดีข่าวดีและก็ข่าวดีครับเรื่องนี้ต้องนำมาเล่าให้ฟังกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569เพิ่มเติมโดยใจความอยู่ตรงนี้ครับทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นหลังพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางประการเนี่ยอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบก็เลยกลับมาทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่เพราะว่าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในยุคปัจจุบันนี้สอดคล้องกับยุคสอดคล้องกับสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองหลักเกณฑ์ครับที่เสนอให้มีการปรับปรุงครั้งนี้อาจว่าศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทแล้วก็ผู้เรียนนะครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเหล่านี้ครับเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อไม่ให้สถานะการเรียนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ได้รับสิทธิ์ไปนะฮะเขาก็ปรับหลักเกณฑ์ประเด็นที่2เกณฑ์นะครับคือการเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นในกิจการนะครับโดยเสนอให้ยกเว้นนะครับกรณีเป็นหุ้นส่วนกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้

0: ให้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยตรงประเด็นที่3เกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์แล้วก็ตราสารหนี้โดยเสนอให้ผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทไม่ถูกตัดสิทธิ์ท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้หรือว่ามีตราสารหนี้รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นว่าเงินลงทุนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีมูลค่าต่ำนะครับแล้วก็การเปิดบัญชีลงทุนอาจเป็นเพียงช่องทางการออมระยะยาวไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีฐานะเศรษฐกิจสูงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้สำคัญเกณฑ์การถือครองรถนะครับโดยเสนอให้ไม่นำรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้ครับเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับผู้ที่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งมีจำนวน5ล้านกว่าคน5ล้านกว่าคนเลยนะที่มายื่นทบทวนที่แรกประกาศไปปรากฏว่าก็ไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ5ล้านกว่าคนเนี่ยก็มายื่นทบทวนสิทธิ์คณะกรรมการกำหนดให้สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งก็จะนำข้อมูลของผู้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้นะครับไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เตรียมที่จะประกาศนะครับเรื่องของผลในวันที่30กันยายนเหลืออีกใกล้แล้วนะวันนี้22แล้วนะครับหลังจากที่ท่านมายื่นทบทวนสิทธิ์เขาก็จะมีการประกาศผลกันนะฮะกลุ่มที่เรียกว่ายังไม่ผ่านตอนแรกท่านก็มายื่นทบทวนเขาจะประกาศนะครับในวันที่30กันยายนนะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันที่1ตุลาคมนะฮะนี่ก็หลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยขอให้ผ่านขอให้ผ่านส่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่านนะครับที่มายื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้เขาก็บอกเลยว่าลดเงื่อนไขครับที่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็หลุดสิทธิ์ไปนะครับรัฐบาลก็ไปปรับลดเงื่อนไขที่มันยากต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งมีผู้มาทบทวนสิทธิ์เนี่ย5ล้านกว่าคนนะฮะก่อนที่จะประกาศผลในวันที่30กันยายนแล้วก็จะเริ่มใช้นะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็1ตุลาคมนะครับแน่นอนนี่คือเรื่องสำคัญครับเดี๋ยวเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะครับมาอัปเดตกันทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อพักกันสักครู่นึงครับ
1: ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ15:32 ครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่กำลังติดตามกันแล้วก็ใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ส่งข้อความมาพูดคุยแล้วก็ส่งข้อความที่เรียกว่ามาเติมกำลังใจกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับเรียกว่าใครที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีคุณธันวาพรเกตรัตนกุลขอส่งดวงวิญญาณของท่านรองบิ๊กนะครับท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตไปสู่สัมปรายภพด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับก็ส่งให้กับทุกๆท่านที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์อย่างที่นำเรียนกันนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมนะครับมีข้อความหลายเรื่องราวเลยในขณะเดียวกันครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดกระทรวงอว.นะครับก็เสนอร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยน่านพลิกโฉม Innovation Sandbox ชู5ยุทธศาสตร์5คณะใหม่เพื่อยกระดับการศึกษาท้องถิ่นนะครับล่าสุดวันนี้ครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.นะครับโดยสาระสำคัญครับของร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยน่านนั่นก็คือเรื่องของการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงระดับพื้นที่ครับในรูปแบบ Innovation Sandbox University นะครับซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนผ่าน5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนากำลังคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การต่อยอดเศรษฐกิจ BCG นะครับแล้วก็การบริการวิชาการสู่สังคมคาร์บอนต่ำรวมถึงการเพิ่มมูลค่าศิลปะวัฒนธรรมและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลและก็พร้อมกันนี้ครับก็เตรียมเปิดนะฮะเป็นโครงการการเรียนการสอนใน5คณะใหม่ครับได้แก่คณะนวัตกรรมวณเกษตรคณะเศรษฐกิจสุขภาวะคณะวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐกิจใหม่คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขแม่นยำรวมถึงคณะบริหารธุรกิจและสหวิทยาการเพื่อผลิตบุคลากรทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมอนาคตและสังคมสูงวัยนะครับโดยมหาวิทยาลัยก็มีแผนรองรับเพื่อดูแลบุคลากรนะครับรวมถึงนักศึกษากลุ่มเดิมที่ก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นเพื่อผลักดันครับให้เป็นสถาบันแห่งนี้เนี่ยฟันเฟืองสำคัญครับในการพัฒนาเรื่องราวของคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนในภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันกระทรวงอว.เสนอร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยน่านพลิกโฉมสู่ Innovation Sandbox ชู5ยุทธศาสตร์ครับแล้วก็5คณะใหม่เพื่อยกระดับเรื่องของการศึกษานะครับของไทยของเราให้เติบโตนะครับมีผู้ใหญ่สมานด้วยวันนี้ส่งข้อความมานะครับมีคุณวรรธนาอุ่นศรีสวัสดียามเย็นด้วยนะครับต้องบอกว่าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ก็เพิ่มเติมมานะครับอยากจะอัปเดตเรื่องราวอะไรหรือว่าเป็นเรื่องราวไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อย่าลืมมากดถูกใจให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนเรื่องราวของน้ำมันที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับล่าสุดท่านเอกนิตินิ

กิตติ์ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยถึงเรื่องของการใช้งบประมาณภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ากระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลครับก็มีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนมาดูเครื่องมือแรกกันในการรับมือครับนั่นก็คือการใช้เงินนะครับจากกองทุนน้ำมันนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยแล้วก็เครื่องมือที่2ครับอันนี้ก็สำคัญคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นเนี่ยมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งต้องบอกว่าได้ดำเนินการไปแล้วด้วยนะครับเครื่องมือต่อมาคือลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมานะครับท่านก็บอกว่ายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงในขณะที่รายจ่ายก็ยังคงสูงนะฮะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีโดยการนำเรื่องราวของเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้เนี่ยต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยบอกการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็แสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศไทยก็สามารถที่จะดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้เป็นอย่างดีรัฐบาลตระหนักครับถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีเนี่ยทำให้ฐานะการคลังอาจจะมีปัญหาแล้วก็นำไปสู่เรื่องวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20แล้วก็ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์เนี่ยตกถึงมือพี่น้องเกษตรกรนะครับเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 เนี่ยเขามีการใช้เอทานอลซึ่งเอทานอลเนี่ยก็นำมาจากอ้อยใช่ไหมฮะนำมาจากมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลครับก็นำมาส่วนผสมเนี่ยก็คือน้ำมันปาล์มด้วยในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาครับประเทศไทยนะครับก็เหลือเพดานในการกู้เงินเนี่ยเพียงหมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นครับรัฐบาลก็ตัดสินใจที่จะลดภาษีเนี่ยอาจจะทำให้ประเทศเผชิญเรื่องของวิกฤตทางการคลังได้นะครับส่วนปีหน้าสามารถจะลดภาษีได้หรือไม่นั้นก็ต้องนำเรียนว่าก็ต้องมีการประเมินเรื่องของช่องว่างทางการคลังอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำได้หรือไม่ครับยืนยันว่ารัฐบาลก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตพลังงานทุกด้านนะฮะแล้วก็ยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตนะฮะเรื่องของน้ำมันเพื่อรักษาวินัยทางการคลังนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพี่น้องประชาชนกันที่กำลังติดตามอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะฮะที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่เรื่องราวของคุณผู้ฟังที่ตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่น้องเนเน่นี่นะครับล่าสุดนี่หลายคนบอกว่าเตรียมลุ้นเตรียมเชียร์แล้วก็เตรียมส่งกำลังใจชวนคนไทยครับร่วมส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่แสดงรอบไฟนอลนะครับสำหรับอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์2026นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันแน่นอนในช่วงของวันนี้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นรุ่งเช้าตามเวลาของสหรัฐอเมริกาก็คือเช้าของวันพรุ่งนี้23กันยายนครับเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจร่วมส่งแรงเชียร์เนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับในวันที่22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาก็คือช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ23กันยายนตามเวลาประเทศไทยรัฐบาลต้องชื่นชมแล้วก็ต้องบอกว่าเชียร์เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับเราก็ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ให้สำเร็จนะฮะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยให้กับประเทศไทย
นอกเหนือจากการโชว์ความสามารถด้านดนตรีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการโชว์ความเป็นไทยซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้วก็เรียกว่าคนทั้งโลกก็เห็นในส่วนของความสามารถของน้องเนเน่ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะที่เป็นคนภูเก็ตนะครับน้องเนเน่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะฮะให้กับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความทุ่มเทเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับรวมถึงพลังเสียงฝีไม้ฝีมือในการเล่นกีตาร์ที่ทรงพลังแล้วก็ไปแสดงในเวทีระดับโลกครับเชื่อว่าเป็นที่ประทับใจแล้วก็หลายๆคนก็ต้องติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันครับทั้งเชียร์ทั้งส่งกำลังใจแรงกายแรงใจเชียร์กันอย่างเต็มที่เลยให้น้องเนเน่คว้าแชมป์ให้ได้นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับแน่นอนก็ส่งกำลังใจกันนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับมีข้อมูลที่ต้องมาแจ้งเตือนกันหน่อยนึงล่าสุดเข้าไปดูในเพจของสทนช.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการประกาศนะครับให้ติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศเนื่องจากว่าพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางครับจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมนะฮะที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยครับมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนทั้งนี้ครับสทนช.เนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำนะครับตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการณ์ครับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับในช่วงของระหว่างวันที่22นะครับก็คือวันนี้จนถึงโน่นเลยครับ26กันยายนนะครับมาดูพื้นที่เสี่ยงกันหน่อยนึงนะครับใครที่ติดตามกันอยู่จะได้มีการแจ้งบางคนมีครอบครัวอยู่มาทำงานกทม.ก็มีพื้นที่ที่ทางด้านของสทนช.นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนกันนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของดินโคลนถล่มครับระหว่างวันที่22คือวันนี้ยาวไปจนถึง26กันยายนนะครับภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตาครับพิษณุโลกแล้วก็อุทัยธานีนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีศรีสะเกษนะครับภาคกลางเนี่ยก็จังหวัดลพบุรีนะครับสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับภาคตะวันตกที่ต้องเฝ้าระวังนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสทนช.แจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักเสี่ยงดินโคลนถล่มครับก็คือภาคตะวันออกเนี่ยปราจีนบุรีนครนายกนะครับสระแก้วนะครับมีชลบุรีจันทบุรีจังหวัดตราดด้วยนะครับภาคใต้นะครับมีจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็มีระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับในช่วงของ22ถึง26กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสทนช.ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้จากทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีข้อความยังคงเดินหน้านะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาถึงอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการมอบนโยบายรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศนะครับการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นในห่วงเวลานี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปทั้งประเทศญี่ปุ่นนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วย
้วยโดยล่าสุดครับมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยท่านเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยนะครับที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการมอบนโยบายและก็แนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางครับในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นรวมถึงการบูรณาการการทำงานนะครับร่วมกันของทีมประเทศไทยก็มีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนะฮะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวเน้นย้ำว่าทั้งไทยและญี่ปุ่นครับเป็นมิตรประเทศที่ต้องนำเรียนว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนในญี่ปุ่นปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้มีขนาดเทียบเท่าในอดีตนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างแต่ในขณะเดียวกันครับไทยก็ยังคงมีศักยภาพและก็มีความพร้อมครับในการร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นหลายด้านในส่วนทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแล้วก็ยังมีจากรถยนต์สันดาปนำไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือที่เรารู้จักกันก็คือรถยนต์ EVซึ่งปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ามีการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนจากการหารือกับท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็ได้รับการยืนยันครับว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกไปจากประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไทยก็ยังคงมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องครับกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยตอนนี้ก็กำลังผลักดันนะครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการให้ความสำคัญด้านความมั่นคงทั้งด้านพลังงานด้วยปัจจุบันครับประเด็นนี้เนี่ยยังคงเป็นจุดแข็งนะครับทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์แล้วก็ความคุ้นเคยกันที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นก็ยังคงให้ความสำคัญแล้วก็มีการร่วมมือรวมถึงการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับทีมไทยแลนด์ตอนนี้นะครับเดินหน้าเรื่องสำคัญนั่นก็คือเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงเรื่องความคืบหน้าเรื่องการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับโดยท่านบอกว่าตอนนี้ครับได้มีการหารือกันในระดับหลักการซึ่งก็มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดครับด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องมีการหารือให้ได้ข้อสรุปกันต่อนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือกับนายริกสวิตเซอร์นะฮะซึ่งเป็นรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็มีการหารือต่อเนื่องนะครับหลังจากที่พบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการสรุปกรอบหลักการอย่างชัดเจนกับผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายก็ยังคงต้องมีการพิจารณาในส่วนของรายละเอียดอย่างรอบคอบนะครับกันอีกครั้งนึงโดยแน่นอนครับว่ารายละเอียดทั้งหมดก็จะมีการติดตามโดยระบุครับว่าไทยก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีความเข้าใจตรงกันในหลายประเด็นแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็อาจจะมีรายละเอียดทางด้านเทคนิคอีกบางประเด็นซึ่งก็จะต้องมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับในการยกระดับความสัมพันธ์นะครับที่ดีในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่จะได้มีการติดตามข้อมูลแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงบนเข้าไปในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับล่าสุดต้องบอกว่ามีการอัปเดตกันหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เลยอ้าวข่าวดีกันหน่อยกีฬากันสักนิดหนึ่งนะครับสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงปิดเกมสวยครับ3-0ส่งความภูมิใจถึงคนไทยล่าสุดครับแสดงความยินดีนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับมันก็อัปเดตกันยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนครับนี่ก็เป็นเสียงปรบมือนะครับกับการมุ่งมั่นกับความตั้งใจแล้วก็ต้องบอกว่าโหสู้จริงๆแล้วก็เรียกว่ากำลังใจมากมายเหลือเกินทุกครั้งที่ได้ดูครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยต้องบอกว่า
ตื่นเต้นนะครับสนุกแล้วก็ส่งใจเชียร์นะครับดังนั้นเนี่ยร่วมแสดงความยินดีกันนะครับล่าสุดก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่วันนี้ครับเรียกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยของเราก็เดินหน้าคว้าเหรียญมาให้คนไทยได้ชื่นชมกับความภาคภูมิใจสาวไทยครับคว้าเหรียญทองแดงปิดเกมสวย 3-0 เซตนะครับกับความมั่นใจกับความตั้งใจแล้วก็กับความทุ่มเทที่เรียกว่าซ้อมกันมาอย่างดีเลยทีเดียววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่20ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับมีข้อความส่งมามากมายนะครับแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลราชวิถีครับล่าสุดไปติดตามข้อมูลกันตอนนี้ครับเปิดใช้อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่เพื่อมุ่งพัฒนาระบบรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการนะครับโดยล่าสุด

0: มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยเรื่องนี้ครับนายแพทย์ไพโรจน์เคลือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีก็ได้มีการกล่าวนะครับถึงเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดครับสู่การเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินรูปแบบต่างๆต่อไปด้วยขณะเดียวกันครับโรงพยาบาลราชวิถีก็มุ่งเน้นนะครับที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือการประเมินอาการเจ็บป่วยของตนเองว่าเอ๊กรณีใดที่เป็นภาวะฉุกเฉินวิกฤตหรือไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนหรือไม่กรณีใดที่ไม่ได้มีความรุนแรงหรือว่าไม่ได้รีบเร่งด่วนซึ่งก็อาจจะไม่จำเป็นครับที่จะเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินแนวทางนี้ครับก็จะช่วยให้ห้องฉุกเฉินเนี่ยสามารถสงวนทรัพยากรแล้วก็ศักยภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและจำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบเร่งด่วนขณะเดียวกันครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับเดี๋ยววันนี้นะครับในห้วงเวลาของ16 นาฬิกานะครับบนเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะติดตามการแถลงข่าวรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารนะฮะสถานการณ์ไทยกัมพูชาวันนี้ครับ22 กันยายน 2569สามารถติดตามรับชมได้ครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดทาง NBT to HD ด้วยแล้วก็มี NBT Connectในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีจากศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชารวมถึง TV5 HD ออนไลน์ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารไทยกัมพูชานะครับจากศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิสวัสดิการแล้วก็ปรับกลไกนะครับเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมครับเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเนื่องจากวันนี้ครับที่ประชุมครม.มีครับก็เป็นร่างกฎหมายที่ได้มีการเพิ่มนะครับเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการแล้วก็เพิ่มเรื่องของค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็มีคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังเปิดทางให้เอกชนร่วมจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการได้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดว่าก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะล่าสุดครม.ก็ไฟเขียวในการแก้กฎหมายยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลดีโดยตรงกับพี่น้องนะครับต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวของสถานการณ์ด้วยแล้วก็ความต้องการของคนพิการนะครับโดยมีการยกระดับเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยังคงเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับมีข้อความส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับมีคุณของขวัญตะวันแล้วก็คุณยายขวัญล่าสวัสดีคุณสกันนะครับอยู่ที่หนองบัวศาลานะครับอุณหภูมิตอนนี้32 องศาคนพะเยาแต่อยู่โคราชนะครับคุณของขวัญตะวันแล้วก็คุณยายขวัญล่าส่งข้อความเข้ามานะครับมีข้อความเพิ่มเติมละเอียดแล้วก็ไปฟังข่าวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยว17 นาฬิกาครับยังคงต้องเดินหน้าติดตามกันก็ติดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พักกันก่อนนะครับในห้วงเวลาของ16 นาฬิกานะครับใครทีมกันอยู่อ่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น. ถึง 19:00 น. โดยบอนสกันแก้ว

0: จันทร
1: ์มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัย

0: วาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันพินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
2: ร้อยเอกหญิงพดาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามดังนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
3: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ครับ คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอวัตพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลงกันอ่อนถึงด้านกลางปกคลุมบริเวณอำเภอลำทับอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอนาบอนอำเภอชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือสออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอพระแสงอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันประจำเย็นวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับหมุนตามวันปกตินะครับเราจะมาบ่าย 3:00
1: น.
2: จนถึง 5:00 น.นะครับสำหรับวันจันทร์อังคารแต่ว่าวันนี้นะครับพิเศษหน่อยเรามาช้านิดหน่อย
1: วันนี้ไม่ปกติใช่มั้ย
2: ไม่ปกตินะครับ วันนี้เรามา 4:00 นถึง 5:00 นนะครับแล้วก็ในส่วนของวันพุธถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นนะครับแต่ว่าในเดือนตุลาคม
1: คร
2: เราก็จะมีการปรับเวลาการออกอากาศนะครับเป็นตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปจนถึง 4:00 นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับบก.ของเรานะครับคุณจติมาเจษดาจิตพัฒนานะครับช่างเทคนิคคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานวันนี้คุณมนวิภาเทียมแสนครับและ Facebook Live ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับหมุนตามวันวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาบอกครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปยาวไป 3-4 วันเนี่ยสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะมากขึ้นในหลายพื้นที่นะครับส่วนฝนตกสะสมช่วงนี้เนี่ยเติมเข้าเขื่อนใหญ่หรือไม่อย่างไรนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่ครับติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาและการบริหารจัดการน้ำครับแนวโน้มฝนช่วงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับและคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับท่านครับอยากถามถึงแนวโน้มของฝนในช่วงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับมีพื้นที่ไหนที่จะต้องมีการเฝ้าระวังหรือว่ามีจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมขังหรือว่าดินโคลนถล่มเป็นพิเศษบ้างครับ
3: ครับก็เราได้มีการประชุมนะครับติดตาม

0: พื่อประเมินวิเคราะห์เนี่ยครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทราบว่านะครับว่าการคาดการณ์เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเริ่มจากภาคตะวันออกพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับลุ่มน้ําในส่วนของบางปะกงนะครับภาคกลางนะครับแล้วก็ไปในส่วนของฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อวันหลังจากวันที่26ไปแล้วเนี่ยนะครับฝนก็จะเริ่มมีตกหนักนะครับฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะขึ้นไปบริเวณภาคเหนือนิดนึงนะครับก็ไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็คาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มนะ
1: ครับ
0: ซึ่งณขณะนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ3วันที่ผ่านมาครับก็มีปริมาณฝนตกนะครับบริเวณตอนกลางนะครับของลุ่มน้ํานะครับเหนือจังหวัดนครสวรรค์นะครับพาดผ่านไปส่วนของสระบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็ทําให้เกิดน้ําหลากนะครับเข้ามาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับนอกจากนั้นครับปริมาณน้ําในส่วนนี้ครับจากนครสวรรค์เนี่ยนะครับเรามีการคาดการณ์ว่าจากปัจจุบันนะครับ 1,600 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มไปถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะครับก็จากนครสวรรค์นะครับจะหลากลงมานะครับประดุจกับปริมาณน้ำจากอุทัยธานีนะครับหรือลุ่มน้ำสะแกกังนะครับอีกประมาณสัก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเราก็พยายามดันน้ำผันออกฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะไล่น้ำนะครับไปยังพื้นที่ชลประทานที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วด้วยนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบนะครับปริมาณน้ำเนี่ยให้ผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้น้อยที่สุดนะครับณขณะนี้เนี่ยเราประเมินครับจากการที่เรามีการบริหารจัดการแล้วนะครับพยายามผลักน้ำนะครับออกฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับผ่านทางแม่น้ำท่าจีนนะครับผ่านทางคลองชายนาฏป่าสักนะครับหรือทางมัณฑลมด้วยนะครับหรือคลองต่างๆนะครับในระบบของชลประทานนะครับก็จะส่งผลนะครับให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านเขื่อนนะครับอยู่ในเกณฑ์1,700นะครับถึง1,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึง 2,000 นะ
1: ครับ
0: ซึ่งปริมาณน้ำส่วนนะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับให้พื้นที่นะครับบริเวณด้านเหนือเขื่อนด้วยนะครับก็คือจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพราะว่าน้ำที่เดินทางจากนครสวรรค์ลงมารวมกันเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำด้านเหนือเขื่อนนะครับยกตัวนะครับพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็พี่น้องที่อยู่บริเวณริมตลิ่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับณขณะนี้ก็จังหวัดชัยนาทครับก็ปริ่มนะครับเข้าไปบริเวณพื้นบ้านแล้วนะครับส่วนทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับลงไปถึงปทุมแล้วนะครับแล้วก็จังหวัดนนทบุ
1: ร
0: ีนะครับก็สองริมฝั่งคลองครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับน้ำเอ่อล้นนะครับบริเวณตลิ่งนะครับซึ่งบางแห่งนะครับก็จะมีในเรื่องของพนังนะครับที่ปกป้องในส่วนของชุมชนเมืองนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำนะครับหรือจุดที่เป็นปะหลอนะครับก็ตรงนี้ครับก็จะได้รับในส่วนผลกระทบนะครับณขณะนี้เนี่ยนะครับที่เรามีการประชุมนะครับติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,700 ถึง 1,800 นะครับก็11จังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือนะครับปริมาณน้ำระดับนี้นะครับก็สามารถที่จะรองรับนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็พร้อมครับในปริมาณน้ำที่กำลังจะหลากลงมาณขณะนี้ครับ
1: ครับฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้เติมน้ำเข้าเขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับ
0: ครับก็จากที่เรามีการประเมินนะครับปริมาณน้ำฝนนะครับที่จะมาตกนะครับล่วงหน้าใน7วันเนี่ยนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิพลครับอาจจะมีน้ำเข้ามาอีกประมาณ900ล้านนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเขื่อนภูมิพลจะมีความจุอยู่ประมาณ 61%นะครับก็เมื่อน้ำอีก900ล้านมาเติมครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 67% นะครับก็ยังสามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้นะครับถัดมาครับในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์นะครับปัจจุบันครับมีความจุนะครับเก็บกักน้ำไว้ประมาณ 79% นะครับแล้วก็คาดการณ์7วันล่วงหน้าครับจากฝนลูกกลุ่มลูกนี้ครับก็จะมีน้ำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับก็จะส่งผลให้เขื่อนสิริกิติ์นะครับมีปริมาณ

0: น้ำโดยภาพรวมนะครับเป็น 80% นะครับก็เป็นในสิ่งที่ดีครับว่าณขณะนี้เนี่ยฝนในช่วงของพื้นที่ตอนบนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวนะครับลดลงนะครับณขณะนี้ก็ขยับมาอยู่ในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกนะครับที่กำลังเกิดฝนตกนะครับหนักอยู่ณขณะนี้นะครับ
1: ครับและในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่ะครับท่านในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือว่าการเตรียมพร้อมรับมือให้กับประชาชนได้รับทราบในเรื่องนี้มีการส่งระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่ามีการเตือนภัยผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ครับจากผลการประเมินเนี่ยนะครับเราจะมีการออกเป็นประกาศนะครับแล้วก็แจ้งไปยังกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะนำข้อมูลที่เรามีการประเมินวิเคราะห์เนี่ยนะครับไปแจ้งเตือนนะครับลงไประดับของพื้นที่นะครับพื้นที่ก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะปภ.จังหวัดนะครับร่วมกับจังหวัดนะครับว่าในสถานการณ์ของพื้นที่นะครับแต่ละจังหวัดนั้นนะครับมีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มนะครับวิกฤตเพิ่มเติมนะครับจากที่เราได้มีการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับหากวิกฤตครับก็จะมีการแจ้งเป็นเซลล์บอดแคสต์ด้วยนะครับซึ่งจากการประชุมวันนี้นะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับจากทางจังหวัดต่างๆนะครับว่าข้อความที่ส่งไปเนี่ยนะครับควรที่จะส่งเป็นข้อความไม่ยาวนักนะครับเพราะว่าทางพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านโดยตรงเนี่ยนะครับก็ไม่สะดวกนะครับในการที่หรือไม่ชอบนะครับที่จะอ่านข้อความยาวๆนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางปป.ครับก็ได้รับไปนะครับที่จะไปปรับนะครับในเรื่องของข้อความนะครับในการที่จะให้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยาวมากนักนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าใจนะครับในข้อความที่ส่งไปนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับหรือการเฝ้าระวังครับ
2: ครับขณะนี้หน่วยงานและจังหวัดด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ครับก็จากที่เรามีการประเมินครับแล้วก็มีการประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับก็ได้เชิญจังหวัดนะครับเหนือเขื่อนนะครับก็คืออุทัยธานีนะครับแล้วก็ชัยนาทลงมานะครับทางด้านท้ายเขื่อนไปจนถึงสมุทรปราการเลยนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมครับแล้วก็มีในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับนำข้อความในส่วนนี้ครับไปแจ้งเตือนลงไปยังท้องถิ่นนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือนะครับเพราะว่าประชาชนบริเวณท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับเขาจะมีสถิติข้อมูลนะครับว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์1,500นะครับจะกระทบพื้นที่นะครับบริเวณของเขาหรือไม่อย่างไรนะครับหรือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่จะสามารถรองรับได้หรือไม
1: ่
0: นะครับณขณะนี้ครับจังหวัดต่างๆนะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับมอบหมายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับในการที่จะแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในจุดบริเวณที่เป็นที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็น้ำที่มีโอกาสที่จะไหลทะลักนะครับหรือเอ่อล้นนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็สมุทรปราการนะครับก็ฝนที่จะตกเนี่ยนะครับเราคาดการณ์ว่านะครับจะมากกว่า100มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบครับในส่วนของน้ำขังนะครับก็รอการระบายนะครับก็ในส่วนของ3พื้นที่เนี่ยนะครับประมาณ60มิลลิเมตรเท่านั้นแหละครับก็จะเกิดภาวะนะครับในเรื่องของน้ำระบายไม่ทันนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็ได้มีการเตรียมนะครับความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการลดระดับน้ำนะครับในคลองต่างๆนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับลดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำสุดนะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของปริมาณฝนที่จะตกนะครับในห้วงนี้นะครับในห้วงถัดไปนะครับซึ่งก็ณขณะนี้คิดว่านะครับหน่วยงานทราบทั้งหมดแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับหรือสถานการณ์ที่จะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงของวันที่23ถึงวันที่27นี้ครับ
1: ครับท่านมีอะไรจากจะฝากถึงคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนที่รับฟังอยู่บ้างครับ
0: ครับก็นะครับจากที่หน่วยงานนะครับได้มีการประเมินวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับตามช่องทางสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือหน่วยงานหลักนะครับโดยเฉพาะสสทช.นะครับที่จะประมวลในเรื่องของ สถานการณ์

0: น้ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในพื้นที่นะครับที่อาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับตามที่ได้นำเรียนไปนะครับ ก็อาจจะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับก็ควรที่จะมีการเฝ้าระวังด้วยนะครับเพราะณขณะนี้สภาพอากาศนั้นนะครับค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะณขณะนี้ครับฝนเนี่ยพฤติกรรมฝนครับก็จะตกช่วงระยะเวลาสั้นๆนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าปริมาณนะครับค่อนข้างที่จะมีความเข้มสูงนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้พื้นที่ของเรานะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับ
1: ครับ
2: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดนะฮะแล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับก็คือที่ท่านรองโฆษกเนี่ยที่ได้ประชุมกันเนี่ยก็คือการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ทับ69นะฮะที่มีคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานนะฮะคือเขาก็เตรียมแผนที่จะรองรับมือน้ำท่วมนะครับแล้วก็น้ำแล้งนะฮะขณะเดียวกันก็ติดตามสถานการณ์ฝนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนฮะอย่างที่ท่านรองโฆษกบอกช่วงนี้ฝนก็จะเยอะหน่อยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปยาวจนไปถึงวันที่26กันยายนนะฮะฝนก็จะมาเพิ่มก็มีการเตรียมการล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ว่าเราบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าสถานการณ์ฟ้าฝนมาอย่างนี้ทุกปีก็เตรียมเงินเยียวยากันทุกปีนะฮะต้องมีการเตรียมแผนอพยพสื่อสารกับประชาชนความเสียหายก็จะได้น้อยลงนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงทีแล้วก็ข้อความต่างๆอย่างที่ท่านบอกเนี่ยเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยก็จะมีการปรับข้อความเนี่ยให้สั้นกระชับแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ก็เป็นเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับในเรื่องของการได้รับข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะครับก็มีการเอามาปรับนะครับอย่างที่บอกเวลาเราเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเป็นข้อความที่ค่อนข้างมีเนื้อหายาวๆแล้วก็จะคิดว่ามันโทรศัพท์มันพังหรือเปล่าหรือว่าบางทีไม่อยากอ่านด้วยซ้ำ
2: นะครับก็คือคนเราก็จะอ่านอยู่ประมาณ 2-3 บรรทัดเนี่ยกำลังดีนะครับบอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรแล้วเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะฮะเอาละครับช่วงนี้ครับไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีฮะมอบโล่ตำบลต้นแบบและเกียรติบัตรเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับดร.วีรศักดิ์พลมณีศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ครับผมวีรศักดิ์พลมณีครับศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีครับผม
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปครับของรางวัลที่ได้รับรางวัลตำบลต้นแบบในครั้งนี้ครับว่ามีการได้รับรางวัลและก็เกียรติบัตรเชิดชูในด้านใดบ้างครับ
3: ครับขอบคุณครับทางท่านทรงพลนะครับคือรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลเกี่ยวกับนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ Thailand Zero Drop Out นะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะครับทางการศึกษาโดยดึงเด็กคนที่หลุดออกจากนอกระบบนะครับตั้งแต่อายุ3ถึง18ปีนะครับเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ในการจัดนะครับของเรานี่เราก็คณะกรรมการจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับก็คือมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการแล้วก็ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงต่างๆที่ทำ MOU ไว้ในระดับประเทศนะครับการคัดเลือกเนี่ยเราจะคัดเลือกในตำบลที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับเป็นเลิศนะครับโดยวิธีการของเราก็คือเราจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกตำบลต้นแบบนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์นะครับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินคัดเลือกตำบลต้นแบบให้มีความเหมาะสมควบคุมสอดคล้องกับบริบททางของพื้นที่นะครับโดยมีการมติที่ประชุมเห็นชอบให้มอบโล่รางวัลแก่ตำบลต้นแบบจำนวน3แห่งครับท่านครับ แล้วก็เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการ มอบรางวัลในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับตำบลเนี่ยนะครับให้มีการจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่1กันยายนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพิจารณาการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วก็จำนวน3แห่งนะครับได้แก่เทศบาลตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมนะครับ2ก็คือเทศบาลตำบลหนองยะป้องนะครับอำเภอหนองยะป้องนะครับแล้วก็องค์กรบริหารส่วนตำบลวังไคอำเภอท่ายางนะครับ
1: ครับ
3: ก็คณะกรรมการได้คัดเลือกแล้วนะครับก็ทั้ง3แห่งมีมติเอกฉันท์นะครับผ่านการคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบครับ
2: ครับครับอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทางจังหวัดเอามาใช้ขับเคลื่อนจนสามารถดึงเด็กๆกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ฮะ
3: ครับขอบคุณนะครับเรามี4กลไกหลักนะครับในการขับเคลื่อนThailand Zero Drop Out Plus นะครับตอนนี้เราจะเริ่มเป็น Plus แล้วนะครับก็คือมีการพัฒนาจากปีที่ผ่านมานะครับ
2: ครับ
3: กลยุทธ์ที่สำคัญนะครับที่นำไปสู่ความสำเร็จก็คือเราใช้เป็นกรอบในการค้นหาติดตามช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อเด็กเยาวชนนะครับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตามศักยภาพโดยกำหนดเป็น4กลไกหลักดังนี้นะครับกลไกที่1ก็คือกลไกคุ้มครองค้นหาเด็กเยาวชนที่พบชื่อในระบบแจ้งเหตุนะครับเพื่อรับความช่วยเหลือด้านสังคมผ่านด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแนวทางดำเนินการก็คือค้นหาดูแลช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยใช้ระบบพม.สมาร์ทครับ
1: ครับ
3: นะครับอันนี้ใช้ระบบพม.สมาร์ทนะครับเมื่อระบบค้นพบแล้วนะครับก็จะดำเนินการช่วยเหลือนะครับก็เด็กที่รับการช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็ไม่มีความประสงค์กลับเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ว่าเราก็จะช่วยเหลือตามภารกิจให้เด็กสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับกลไกที่2ก็คือกลไกค้นหาเร่งด่วนครับค้นหาเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเนี่ยตัวนี้ไม่เกิน1ปีผ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแนวทางการดำเนินการก็คือค้นหาดูแลช่วยเหลือเด็กเยาวชนเนี่ยตามชื่อที่ใช้ระบบเราจะมีระบบนะครับเขาเรียกว่าระบบ TZD หรือระบบThailand Zero Drop Out ในส่วนของการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้ก็อยู่ในภาพรวมนะครับของเราเนี่ยค้นหาพบตัวได้เกือบ 100% นะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามอยู่ก็มีไม่มากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่ย้ายถิ่นฐานบ่อยเด็กที่เป็นชนเผ่าหรือเด็กที่เป็นรหัส G คือคนที่อยู่ต่างเด็กต่างประเทศนะครับที่เข้ามาอยู่นะครับตอนนี้เราก็กำลังช่วยเหลืออยู่ตามเคสนะครับกลไกที่3ก็คือกลไกเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ค้นหาเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากหน้าระบบเกิน1ปีครับหรือไม่พบชื่อในระบบแจ้งเนี่ยดำเนินผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการเป็นจังหวัดเป็นประธานนะครับแนวดำเนินการก็คือช่วยเหลือเด็กนอกระบบตามรายชื่อโดยใช้Thailand Zero Drop Out เนี่ยแหละครับจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใช้คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและระดับจังหวัดตำบล นะครับเป็นกลไกหลักในการดำเนินการนะครับโดยจังหวัดเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านจากระบบ Thailand Zero Drop Out เดิมไปสู่ระบบ Thailand Zero Plus นะครับการติดตามเนี่ยเช่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกรสกร.ก็คือกศน.เดิมนะครับ ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู
1: ้ครับ
3: เราก็จะใช้ระบบตัวนี้ร่วมกับระบบของ DOLE ของสกร.นะครับมีครูสกร.ตำบลทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจแล้วก็ผู้จัดการรายกรณีหรือ CM เพื่อสนับสนุนการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเด็กและเยาวชนในเบื้องต้นครับ
1: ตอ
3: นนี้นะครับส่วนกลไกที่4สุดท้ายก็คือกลไกช่วยเหลือฉุกเฉินครับค้นหาช่วยเหลือเด็กแล้วเยาวชนที่หลุดออกจากนับรอบระบบชั่วคราวโดยใช้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะครับเด็กเยาวชนช่วงอายุระหว่าง 3-18 ปีเนี่ยที่อาจหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแบบเฉียบพลันหรือมีความเสี่ยงจะหลุดออกจากนอกระบบเนื่องจากครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตอุทกภัยวิกฤตวาตภัยวิกฤตการสู้รบหรือวิกฤตสิ่งแวดล้อมแผ่นดินไหวพวกนี้นะครับแนวดำเนินการก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเขต ทำการสำรวจหรือสถานศึกษา

0: กับหน่วยงานอื่นๆอบท.อย่างเงี้ยครับพิจารณาเห็นว่าเป็นเด็กเยาวชนเราก็จะดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉินครับสรุปแล้วนะครับความสำเร็จต้นแบบเนี่ยไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องบูรณาการครับทุกภาคส่วนนะครับเหมือนกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่าการทำงานจะต้อง all for education คือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีนะครับโดยใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นฐานในการขับเคลื่อนแล้วก็มีผู้จัดการรายกรณีลงพื้นที่มีคณะกรรมการระดับตำบลเป็นกลไกหลักนะครับในการติดตามช่วยเหลือเด็กทุกคนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในการดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายซีโร่ดรอปเอาท์อย่างเป็นรูปธรรมครับผม
1: ครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์นะครับวันนี้ขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีนะครับดร.วีรศักดิ์พลมณีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: นี่คือแก้ไขปัญหานะฮะเรื่องของเด็กหลุดออกนอกระบบ
2: ครับ
1: นะฮะพูดง่ายๆก็คือให้การศึกษาเนี่ยเท่าเทียมกันใครไม่มีเงินไม่มีทองหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเล่าเรียนได้เพราะว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อน
2: ครับ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: การให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
9: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
10: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
11: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
12: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: สีสันภูมิภาคครับไปที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะฮะเพิ่งมีการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีไปครับผลคะแนนก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลุ่มผึ้งหลวงคุณนฤพลเทียนประเสริฐนะครับเบอร์1เนี่ย ก็ได้ตำแหน่งเป็นนายกอบจนนทบุ
2: ร
1: ีนะฮะ
2: สานต่อคุณอาของเขาเอง
1: ฮะพันตำรวจโทธงชัย
2: ครับ
1: เย็นประเสริฐ
2: ครับ
1: นะพันตำรวจเอกขออภัย
2: ครับ
1: พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริ ฐนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและปัจจัยสำคัญหรือความท้าทายเนี่ยในทางการเมืองท้องถิ่นเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นอย่างไรนะฮะมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับคุณอภิชัยไทยเกื้อผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิชัยครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพลครับอย่างที่พูดกันไปเมื่อกี้ว่าเราก็ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังรอผลการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากทางกกต.อยู่นะครับว่าตรวจสอบเนี่ยมีข้อร้องเรียนหรือว่ามีความผิดปกติหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเลยที่เป็นเด่นชัดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับนายกอบจ.คนใหม่ของจังหวัดนนทบุรีซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเล่าย้อนไปนิดนึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนวันเลือกตั้งนะครับว่าทางหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางกกต.หรือว่าทางอบจ.เองเนี่ยได้บูรณาการความร่วมมืออย่างไรบ้างทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาค่อนข้างจะราบรื่นครับ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์คุณทรงพลครับ
1: คร
0: ับก็คือเล่าย้อนไปเมื่อวันที่17เลยเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นคนที่นำขบวนนะครับในการเดินรณรงค์นะครับเชิญชวนประชาชนนะครับท่านผู้ว่าแจกใบปลิวเองกับมือเลยให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าร่วมการเลือกตั้งในวันที่20นะครับโดยแล้วก็เป็นคนปล่อยคาราวานนะครับรถขบวนเลือกตั้งนะครับแห่ไปทั่วเมืองนนทบุรีนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็รับทราบนะครับแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างที่จะจำนวนมากจำนวนหนึ่งนะครับส
1: ่
0: วนในวันที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เล่ากันตั้งแต่ตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับซึ่งเท่าที่สังเกตเนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยจะมากันตอนเช้าค่อนข้างหนาตาเพราะว่าเข้าใจว่าอาจจะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เป็นวันพักผ่อนประชาชนหลายคนก็เลยอาจจะออกมาในการใช้สิทธิ์นะครับให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปทำธุระส่วนตัวหรือไปพักผ่อนกันต่อแต่ว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยอาจจะเริ่มค่อนข้างบางตาแล้วเนื่องจากมีเรื่องของฟ้าฝนเป็นอุปสรรคนิดหน่อยวันนั้นก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนตกสลับกันทั้งวันก่อนจะเข้าไปคึกคักกันอีกครั้งในช่วงก่อนเวลาปิดหีบซึ่งช่วงที่ผมสังเกตการอยู่ที่ตรงที่เทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยยังมีคนวิ่งเข้ามาในตัวคูหานะครับเพื่อทำการเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีทำให้ผู้ใช้สิทธิ์ก็ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาแต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความคึกคักก็จะมีช่วงนึงก็คือช่วงที่เขาเริ่มนับคะแนนกันครับช่วงนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาเป็นสักขีพยานมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีความโปร่งใสถูกต้องไหมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับประชาชนก็ค่อนข้างจะให้การตอบรับที่ดีในการนับคะแนนไม่มีการท้วงติงหรือว่าไม่มีข้อเขาเรียกข้อเรียกร้องอะไรขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนิดนึงก็คือบัตรเสียของ
1: ครับ
2: ครับ
1: คุณอภิชัยยังอยู่ไหมครับเดี๋ยวสายหลุดนะฮะตอนนี้แม่กำลังเล่าอยู่เลยว่าบรรยากาศในพื้นที่นนทบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมเป็นคนหนึ่งที่ไปเลือกนะฮะนายกอบจ.นนทบุรีเหมือนกันนะฮะในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะก็คือคนก็ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็คึกคักพอสมคว
2: ร
1: นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าเนี่ยคนยังบางตาแต่พอ9โมงกว่าเนี่ยคนก็เต็มแล้วแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็เจอเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนพอสมควรในพื้นที่จังหวัดนนทบุ
2: ร
1: ีนะครับคุณอภิชัยกลับมาแล้วครับต่อเลยครับคุณอภิชัยครับเมื่อกี้ถึงเรื่องของสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศในพื้นที่ฮะ
2: ครับคุณอภิชัยยังไม่เข้ามาย
1: ังนะครับงั้นเดี๋ยวเราเล่าไปก่อนในฐานะที่เรา2คนเนี่ยอยู่นนทบุ
2: ร
1: ีผมอยู่แจ้งวัฒนะคุณอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: ผมอยู่บางกลวย
1: เป็นไงบ้าง
2: ครับก็บรรยากาศก็คนเยอะนะครับผมไปช่วงเย็น
1: ๆมากลับมาแล้วครับ
2: มาแล้วครับ
1: ครับคุณอภิชัยครับเชิญครับ
0: สวัสดีครับก็เมื่อกี้เราถึงตรงช่วงปิดหีบแล้วหรือเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับบัตรเสียครับเรื่องบัตรเสีย
1: บัตรเสียเขาบอกว่าเมื่อกี้กำลังรายงานเลยบัตรเสียเนี่ยจำนวนมากจำนวนน้อยเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: ก็ทั้งจังหวัดเนี่ยประมาณ5,000ใบนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นจำนวนที่เรียกได้ว่าน่าเสียดายเพราะว่าประชาชนเนี่ยถือว่าเราอาบน้ำแต่งตัวลงทุนออกไปใช้สิทธิ์แล้วแต่คะแนนของเรากลายเป็นคะแนนเสียงหล่นน้ำไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะ รณรงค์นะครับชาวจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับในเวลาไปเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะปรึกษาหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงกูหาเลือกตั้งนิดนึงนะครับว่าทำเครื่องหมายอย่างไรเนี่ยที่จะไม่ทำให้บัตรของเราเป็นบัตรเสียแล้วคะแนนของเราก็จะไปสนับสนุนนักการเมืองที่เราต้องการให้คะแนนเสียงเขาอย่างได้เต็มที่นะครับเพราะว่าผมเจอเนี่ยมีทั้งทำเครื่องหมายวงกลมนะครับบางคนขีดเป็นเครื่องหมายถูก บางคนขีดตรงกลางบางคนเว้นว่างไม่ใส่เครื่องหมายอะไรเลยซึ่งก็เป็นโจทย์ของทางกกต.แล้วก็ทางหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกันซึ่งก็ครั้งต่อไปหวังว่า
1: ครับนะฮะก
2: ็
1: พบบัตรเสียนะฮะคือบัตรเสียเนี่ยก็คือกาเครื่องหมายถูกหรือวงกลมเนี่ยแสดงสัญลักษณ์อื่นใดที่ไม่ใช่กากบาทเนี่ยในช่องลงคะแนนนะฮะก็เยอะเหมือนกัน 5,000 กว่าใบ
2: 5,000 กว่าใบนะครับแต่ว่าในส่วนของการผลการเลือกตั้งที่มีการออกมานะครับก็ถือว่าขาดไประดับหนึ่งเลยนะนะครับ 193,653 คะแนนสำหรับผู้ที่ชนะนะครับ
1: ค
2: ุณนฤพลยินประเสริฐนะครับที่อาจจะทิ้งห่างประมาณ 50,000 กว่าคะแนนนะครับสำหรับคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดอันนี้มาจากพ
1: ร
2: ร
1: ค
2: ประชาชนนะครับที่คะแนนทิ้งห่างกันพอสมควรนะครับหลังจากที่มีผู้สมัครทั้งหมดก็คือ6ท่านด้วยกัน
1: นะครับสายบอกพร้อมแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณดำพิชัยครับ
2: ครับยัง
1: ตกลงยังไม่พร้อม
2: ยังไม่พร้อม
1: นะฮะไม่เป็นไรครับแต่เราสองคนพร้อมฮะเล่าต่อครับ
2: ครับในส่วนนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่ได้เลือกตั้งไปนะครับต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนนะครับเพราะว่าการรับรองผลเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงนะครับแต่เชื่อว่าคงอีกไม่นานนะเพราะว่าในส่วนของประชาชนก็ไม่ได้มีข้อทักท้วงหรือว่าเรียกร้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
1: ส่วนคนที่ได้อันดับ2เนี่ยก็คือตัวแทนของพรรคประชาชน
2: ใช่แล้ว
1: นะฮะเขาก็ออกมาบอกว่าการที่เขาเนี่ยพ่ายแพ้การเลือกตั้งเนี่ยเกิดจากคนมาใช้สิทธิ์น้อยลงน้อยเกินไปนะฮะน้อยเกินไปนะฮะอ่ะคุณอภิชัยกลับมาอีกครั้งนึงครับคุณอภิชัยครับ
0: ครับค่อนข้างจะมีอุปสรรคนิดนึงครับอย่างที่พูดไปคุณจงกลบอกว่าตรงนี้เนี่ยคนมาเลือกตั้งน้อยลงจริงๆนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 41% ซึ่งก็คือไม่ถึงครึ่งใช่ไหมครับครั้งนี้ลงมาเหลือประมาณ 35% ซึ่งหายไปเลยประมาณ 6% ส่วนหนึ่งนะครับก็ว่าถ้าเรามองดูเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจหนึ่งประการนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้จะต่างกับการเลือกตั้งอบจครั้งที่แล้วตรงที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเลือกกันทั้งทีมก็คือเลือกทั้งตัวนายกแล้วก็ทั้งสมาชิกอบจแต่ครั้งนี้เลือกเฉพาะตัวนายกคนเดียวนะครับซึ่งความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตำแหน่งนี้ก็อาจจะน้อยลงนะครับก็เลยทำให้มาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างบางตากว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังรณรงค์นะครับว่าถึงแม้ว่าการที่มาเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมีการออกมาเลือกตั้งก็ถือเป็นการแสดงเจตจำนงว่าเราสนับสนุนคนที่มีแนวคิดหรือนโยบายด้านไหนนะครับในการมาขับเคลื่อนท้องถิ่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อๆไปก็หวังว่าชาวนนทบุรีเนี่ยก็อาจจะมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นในการเลือกตั้งนะครับ
2: ครับ
0: หวังว่าตัวเลขจะดีขึ้นครับ
2: ครับเสียงสะท้อนจากประชาชนไปยังไงบ้างครับสำหรับสิ่งที่คาดหวังกับนายกอบจคนใหม่คนนี้ครับ
0: ครับโจทย์ที่สำคัญของนนทบุรีนะครับนนทบุรีเนี่ยเป็นสังคมที่เป็นสังคมเมืองก็คือเราเห็นแน่ว่าเดี๋ยวนี้มีคอนโดมิเนียมมีบ้านจัดสรรมีห้างสรรพสินค้าปุดขึ้นต่างๆมากมายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งเนี่ยนนทบุรีเองเนี่ยก็มีสังคมเกษตรกรรมอย่างเช่นเรารู้จักสวนทุเรียนนนสวนกระท้อนสวนมะม่วงที่ดังใช่ไหมครับโจทย์สำคัญก็คือทำอย่างไรนะครับให้การเติบโตของเมืองเนี่ยมันเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยแต่ไม่ทำลายวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมของประชาชนไปด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อมีบ้านจัดสรรห้างสรรพสินค้ามากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาจราจร คนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านนะครับประชาชนที่เขาบอกว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ของเขามาดีๆวันนึงกลายเป็นรถติดเพราะว่ามีการห้างสรรพสินค้ามาเปิดหรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อยากจะให้ทางหน่วยงานท้องถิ่นนะครับอย่างอบจเนี่ยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองและสิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือเรื่องของขยะครับการจัดการขยะเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ของโดยหลักเนี่ยก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงนะครับกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองอย่างเทศบาลนครก็จะต้อง
15: ู่กับอบจ. หรือว่าจะต้องทำงานร่วมกับจังหวัดพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยคาดหวังในการทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่พิเศษของนนทบุรีนะครับก็คือทางด้านนายกท่านเก่าเนี่ยท่านมีนโยบายนะครับในเรื่องการสนับสนุนเรื่องการศึกษาเยอะมากอย่างงบของนนทบุรีเนี่ยปี70เนี่ยวงเงิน 3,200 ล้านบาทเนี่ยซุ้มให้กับการศึกษาเนี่ย 1,551 ล้านบาทหรือประมาณ 48% ก็คือเกือบครึ่งนึงเลยและประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่จับตาว่านายกคนใหม่เนี่ยจะมาสานต่อหรือจะมาขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาอะไรเพื่อลูกหลานชาวนนทบุรีกันเนี่ยครับเป็นสิ่งที่จะได้มาจากการพูดคุยจากชาวบ้านครับ
1: ครับนี่คือบรรยากาศการเลือกตั้งอบจนายกอบจนนทบุรีนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนหลังทราบผลจากการเลือกตั้งปัญหาเร่งด่วนมีอะไรบ้างที่อยากจะพัฒนานะครับวันนี้ขอบคุณคุณอภิชัยมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
15: เดี๋ยวขอฝากอีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนชาวนนทบุรีนะครับที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์กับกกต.ได้นะครับโดยกกต.เนี่ยเปิดให้ถึงวันที่27นี้นะครับโดยช่องทางที่สามารถยื่นก็สามารถยื่นที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับหรือการส่งไปสนีโทรเลขหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปของกกต.นะครับก็อยากจะฝากไว้เพราะว่าหากไม่ไปแจ้งเรื่องของการไม่ใช้สิทธิ์ก็อาจถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองบางประการตามกฎหมายครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณ
15: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณอภิชัยไทเกื้อนะครับผู้พัน569นะครับงานมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอ๊ะพอพูดถึงพญาเต่างอยนึกถึงเพลงของจินตลาภูลาภ
2: สาวเต่างอยเหรอ
1: เออนะฮะ ได้ข่าวว่าเอ๊ะคือเรื่องพญาเต่างอยเนี่ยสงสัยจริง
2: ๆครับ
1: ว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะแล้วก็กับคุณอภิชาติหานโกยผู้สื่อข่าวสวทสกลนครนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
2: สวัสดีครับ
16: ครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์แล้วก็ผู้ฟังทั่วประเทศครับผมอภิชาติหานโกยจากสวทสุวรรณนครครับ
2: ครับคุณอภิชาติครับเล่าถึงรายละเอียดของการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพระยาต่อยงานในปีนี้เนี่ยครับ
16: ครับสำหรับประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพระยาเต่างอยประจำปี2569นะครับปีนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับ5วัน5คืนเริ่มคืนนี้เลยนะครับเริ่มคืนนี้วันอังคารที่22จนถึงวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ครับก็คาบเกี่ยวกับช่วงวันหยุดนะครับสถานที่จัดงานก็อยู่ที่บริเวณลำน้ำพุงสวนสาธารณะและสวนสุขภาพบ้านน้ำพุงสามัคคีตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครครับก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญริมน้ำที่บรรยากาศสวยงามกว้างขวางแล้วก็อากาศดีนะครับเหมาะสำหรับการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสืบสานประเพณีที่ดีงามที่นี่ครับผม
1: ครับเริ่มวันนี้5วัน5คืนนะครับไฮไลท์ของงานมีอะไรบ้างครับ
16: ครับผมสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับ5วันก็คือมีการแข่งขันเรือ

0: เป็นเรือไฟบกจะแปลกตาหน่อยนะครับก็คือเรือไฟเนี่ยจะเปิดจะวิ่งอยู่บนถนนก่อนนะครับก
1: ่
0: อนจะเอาลงน้ำนะครับผมจะมีขบวนแห่ไฟบกอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพื่อจะเคลื่อนเข้าสู่ลานของพญาเต่างอยครับแล้วก็วันค่ำคืนวันเสาร์ซึ่งก็คือวันสุดท้ายของงานนะครับก็จะมีการไหลเรือไฟโบราณแล้วก็เรือไฟสวยงามทางน้ำครับมีพิธีบวงสรวงปล่อยเรือไฟโบราณแล้วก็ขบวนเรือไฟสวยงามกลางลำน้ำพุง7ขบวนม
1: ี
0: การเดินแบบเดินแบบผ้าไทยแล้วก็การมอบรางวัลประกวดเรือไฟประเภทต่างๆครับไฮไลท์สำคัญเลยคือถ้าท่านผู้ฟังเดินทางมาวางแผนมาที่สกลนครในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับท่านจะได้รับประทานอาหารอยู่บริเวณริมลำน้ำพุงแล้วก็ชมความงดงามของเรือไฟโบราณแล้วก็เรือไฟสวยงามในกลางลำน้ำพุงครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมของชาวสกลนครที่มักจะไปออกกำลังกายแล้วก็ไปผ่อนคลายไปแต่ถ้าวันปกติจะไม่มีร้านอาหารนะครับเฉพาะช่วงเทศกาลที่จะมีร้านอาหารตามริมน้ำครับ
1: ครับ
0: ส่วนความบันเทิงนะครับก็จะมีศิลปินชื่อดังหลากหลายเลยนะครับในค่ำคืนแรกนี้ก็เป็นศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีผู้ไปจับจองสถานที่กันเต็มพิกัดนะครับก
1: ็
0: ทั้งด้านความปลอดภัยแล้วก็ความสนุกสนานก็จัดเต็มครับสำหรับในการคอนเสิร์ตของงานไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยครับผม
1: ครับบรรยากาศทางสทสกลนครจะไปร่วมงานวันไหนครับเนี่ย
0: ครับสทสกลนครปีนี้นะครับก็ติดตามทำข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งบรรยากาศในงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ตอบรับอย่างดีครับเต็มไปด้วยความคึกคักความศรัทธาของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับพี่น้องประชาชนเขาก็ที่ไม่ได้มางานประเพณีแต่ว่าเขาก็เดินทางมาไหว้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
1: คุณ
0: ณัฐพงศ์ครับ
1: ค
0: ือตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเขามากราบไหว้ขอพรพญาเต่างอยซ
1: ึ่
0: งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนี่แหละครับแล้วก็ของอำเภอเต่างอยการพญาเต่างอยเนี่ยเป็นอำเภอที่มีชื่อแปลกนะครับเพราะว่าท่านหลายคนที่เข้าไปต่างจังหวัดแล้วเขาบอกว่าเขาแนะนำตัวว่าเขามาจากอำเภอเต่างอยเนี่ยคนก็จะถามว่าที่มาของเต่างอยคืออะไรในอดีตบริเวณที่ลำน้ำพุงนะครับมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มากพอถึงฤดูน้ำท่วมหรือว่าช่วงน้ำขึ้นก
1: ็
0: จะมีเต่าตามธรรมชาติตัวใหญ่ครับจำนวนมากเดินขึ้นมาจากลำน้ำพุงแล้วก็มาเกาะนะครับมาเกาะหรือว่านอนพึ่งแดดอยู่ตามโขดหินหรือริมฝั่งแม่น้ำครับซึ่งคำว่างอยเป็นภาษาอีสานครับแปลว่าเกาะหรือว่านอนผึ่งแดดเม
1: ื
0: ่อผู้คนแล้วก็ชาวบ้านในอดีตอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็เลยเรียกขานหมู่บ้านตามสัญลักษณ์ที่เห็นนี่แหละครับจนติดปากว่า บ
1: ้
0: านเต่างอยต
1: ่
0: อมาก็เลยยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแล้วก็เป็นอำเภอเต่างอยมาจนถึงปัจจุบันครับผม
2: ครับมีคำหนึ่งที่ผมสงสัยมีคำว่าไหว้สาเนี่ยไหว้สาที่ยังไงฮะคือในภาษาอีสานแปลว่าอะไร
0: ครับครับก็อันนี้นะครับคุณทรงพลก็อาจจะ
1: ไหว้สาบูชา
0: ครับผมไหว้สาเป็นภาษาถิ่นนะครับผมเอ็ดถ้าคุณทรงพลเคยได้ยินเพลงของคุณจินตลา
2: ภูลาภะโอ้ได้ยินบ่อยมากเลยสมัยก่อนครับ
1: นี่เขาถามผมอยากเลยแล้วคุณทรงพลอ่ะคุณอภิชาติ
0: ครับ
1: ครับครับ
0: ผม
1: อยากจะฝากครับให้คุณอภิชาติฝากถึงคุณผู้ฟังครับเชิญชวนไปหน่อยครับสำหรับงานนี้ครับ
0: ครับสำหรับงานนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้ซอฟวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับสำหรับงานไหว้สาพญาเต่างอยท่านที่วางแผนยังไม่มีที่ไปไหนก็วันเสาร์ค่ำคืนนี้มาสัมผัสบรรยากาศชิลๆนะครับอยู่ที่บริเวณลำน้ำพุงอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครกันครับ
2: ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณอภิชาติมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอภิชาติหานโกยผู้สื่อข่าวสวทสกลนครนะฮะกับงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยประจำปี2569นะครับจัดตั้งแต่วันนี้ยาวไป5วัน5คืนฮะถ
1: ึ
2: ง26กันยายนนะครับ
1: ครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับหลากหลายพื้นที่วันนี้มารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้ข่าวเราไม่ได้อ่านเลยหมดเวลาแล้วนะครับมาติดตามในบันทึกสถานการณ์พรุ่งนี้กับคุณสมพลแล้วกันนะครับสวัสดีพวกเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษ หนึ่งในมงคลชีวิต

0: วิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
9: นายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
10: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรูปน้ำสแกกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับกลับมา 17:07 น.ครับเจอกันเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือวันนี้เราเจอกัน2รอบนะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 น.มาอัปเดตกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับแน่นอนว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่ยังคงต้องติดตามกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ออนไลน์ของเราครับทางเพจ Facebook ด้วยและก็ที่ขาดไม่ได้เลย TikTok ของเราครับก็ออนเรียบร้อยเช่นเดียวกันหมายเลขโทรศัพท์ครับที่คุณผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้พร้อมกันนะครับทางเบอร์

0: โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02ครับ276-9721วันนี้ครับในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันเช่นเดิมครับกับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีเทคนิคของเรานะครับแล้วก็ประสานงานคุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับคุณหนึ่งก็อยู่หลังไมค์เช่นเดียวกันในการที่จะให้ข้อมูลติดต่อเรื่องราวต่างๆนะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มครับคู่ขนานกันไปแล้วก็มีหลายเรื่องราวเลยนะครับแต่แน่นอนในห้วงเวลานี้ครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเลยตามกันอยู่ต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่มีการติดตามข้อมูลกันแล้วก็มีการแถลงกันแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามกันแล้วด้วยทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติในการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทครับเป็นระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเรื่องของภาวะค่าครองชีพจากวิกฤตนะครับที่หลายคนบอกว่าทั้งเจอวิกฤตน้ำมันแล้วก็เจอปัญหาต่างๆด้วยล่าสุดวันนี้ครับ22กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับวันนี้บอกที่ประชุมครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพิ่มเติมขยายต่อไปคุณผู้ฟังไปอีก2เดือนนะนี่คือข่าวดีรับวันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าหลายคนที่โทรมาถามด้วยนะครับแล้วก็หลายคนที่ ติดตามกันอยู่ว่าเอ๊คุณบอลได้ยินข่าวอยู่ว่าเอ๊จะมีไทยช่วยไทยพลัสแล้วสุดท้ายเนี่ยมีต่อหรือเปล่าเอาถามแบบภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเอ๊ข่าวลือกันว่าเขาจะต่อไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็โทรมาถามว่าเอ๊ได้ยินข่าวว่าจะต่อไหมนะครับมีข่าวบอกว่าจะต่อ2เดือนบ้างนะครับหรืออย่างไรบ้างล่าสุดชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ยืนยันแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติครับเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับไปอีก2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะครับจากวิกฤต3ระลอกทั้ง1ครับคุณผู้ฟังวิกฤตด้านพลังงานที่ยืดเยื้อ2เลยอัตราเงินเฟ้อครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็3กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงนะครับโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200,000ล้านแรกนะครับที่เหลือเนี่ยประมาณสัก 43,000 ล้านบาทจะเอาตรงนี้นะครับ 43,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก1เดือนคือเดือนตุลาคมนะครับอีก700บาทรวมเดิมเนี่ย300ก็จะได้เป็นทั้งหมด 1,000 บาทในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เรียกว่าต่อคนต่อเดือนส่วนโครงการครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40จะเติมเงินนะครับวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาเนี่ย2เดือนคุณผู้ฟังนะครับย้ำเลยแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับก็ใกล้ละวันนี้22กันยายนก็เหลืออีกประมาณสัก8วันนะครับก็จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับเติมเงินให้อีก 1,000 บาทคุณผู้ฟังนะครับก็ใช้ได้2เดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกาโดยประชาชนที่อยู่เป็นคนที่ใช้นะครับก็โครงการ60-40เดิมรวมถึงนะครับผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็สามารถที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่ทางด้านของนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ำครับว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยอย่างที่มันนำเรียนคุณผู้ฟังว่าวงเงิน 43,000 ล้านบาทตรงนี้นะครับก็จะมีการแบ่งออกมาซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะมาทั้งกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็แก้ไขผลกระทบด้านวิกฤตพลังงานและที่ขาดไม่ได้เลยครับแน่นอนว่ากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนช่วงนี้หลายๆคนก็บ่นกันว่ากำลังซื้ออาจจะถดถอยลงลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มวิกฤตพลังงานที่ ืดเยื้อนี่คือ3วิกฤต3ละลอกครับที่เราต้องเจอในปี2569ดังนั้นครับรัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เตรียมนะครับใครที่กำลังรออยู่รัฐบาลอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วงเงิน 1,000 บาทนะครับไปอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ละลอกนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคม2569แล้วก็ใช้เวลา2เดือนนะครับคือตุลาคมกับพฤศจิกายนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับตอนนี้ที่กำลังติดตามอยู่นะครับบอลได้มีโอกาสเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกิดเหตุไฟไหม้คุณผู้ฟังครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรนะครับในพื้นที่หมู่1ตำบลบ้านสำโรงนะครับที่ตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยเพลิงเนี่ยเกิดไหม้มากว่า3ชั่วโมงแล้วตอนนี้ครับขออนุญาตต่อสายไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีคุณสุดาด้วงนุ้ยครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วจะมาอัปเดตสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับสวัสดีครับคุณสุดาครับ
1: สวัสดีค่ะสุภานะคะพอสำเภา
0: เมื่อกี้น้องก็พิมพ์มาสุดาขอโทษพอสำเภานะครับโอเคขอบคุณครับคุณสุดาครับบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์ที่ตอนนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับที่จังหวัดเพชรบุรีกับกรณีเหตุเพลิงไหม้ครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อเวลา 17:05 เนี่ยนะคะเพลิงสงบลงแล้วนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเพลิงมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะคะแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะแต่สุดท้ายแล้วมันเยอะเนื่องจากว่าภายในโกดังเนี่ยมีนอกจากข้าวเปลือกก็จะมีพวกน้ำมันปาล์มมีพวกแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งเขาเก็บไว้สำหรับที่ว่าจะเอาไปเป็นอะไรนะไปต่อไฟอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเสร็จทีนี้เนี่ยมันลุกไหม้เยอะมากนะคะโดยท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็นำเอารถดับเพลิงมานะคะภายใต้การควบคุมบัญชาการของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านพระกพัฒน์สุขวัฒนายุทธเนี่ยท่านก็วันนี้ท่านผู้ว่าไม่อยู่นะคะไปราชการที่ส่วนกลางก็เลยสั่งการให้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยลงไปในพื้นที่ทันทีปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะทำการดับเพลิงได้เพราะมันลุกไหม้อย่างหนักเพราะมันมีเชื้อเพลิงอยู่ข้างในแต่มันโชคดีตรงที่ว่าโกดังแห่งนี้มันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่นาที่เป็นโล่งแจ้งไม่มีชาวบ้านอยู่บริเวณนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นช่วงที่มีเพลิงเยอะๆเนี่ยนะคะนั่นก็คือควันมันเยอะมากมันเกิดเรื่องของการทางเดินหายใจ
0: ครับ
1: ซึ่งทางสาธารณสุขเนี่ยไม่นิ่งนอนใจพอเกิดเหตุปุ๊บรีบเอาแมสไปแจกให้พี่น้องประชาชนในรัศมี5 กิโลเมตรทันทีนะคะแล้วก็โชคดีของเราก็คือในช่วงก่อนจะถึงเวลา5 โมงนิดๆเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ที่เกิดเพลิงจากที่ตอนแรกเราคิดว่าเราควบคุมเพลิงไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเผาไหม
0: ้
1: ตัวที่เป็นเชื้อเพลิงนะคะบังเอิญว่ามีฝนตกลงมาไฟมันก็เลยสงบลงแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะได้ทราบถึงความร่วมมือของภาคส่วนราชการพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยท้องถิ่นในละแวกตรงนั้นน่ะเยอะมากนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่ป้าจะส่งบรรยายชื่อไปให้ดูเนาะ
0: ครับส่งมาได้เลยครับพี่
1: เอารถดับเพลิงเข้ามานะคะเอารถดับเพลิงเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยในการดับเพลิงหลังจากนั้นทางจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้ประสานงานไปที่ปอพอเขต14ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะเขาก็เขาเรียกว่ามันเป็นหุ่นยนต์เนาะตัวรถดับเพลิงอะไรนะพี่ผาเรียกชื่อไม่ถูกซะแล้วเขาสามารถที่จะเป็นหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยดับเพลิงได้ส่งมา50คันด้วยกันเพื่อที่จะมาช่วยแบบมาอย่างรวดเร็วมากนะคะอันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในการทำงานของจังหวัดเพชรบุรีว่าเมื่อท่านเกิดเหตุเนี่ยทางส่วนราชการเนี่ยพร้อมที่จะทำงานให้ท่านได้ทันทีและสิ่งที่มันมีโชคช่วยก็คือมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะซึ่งทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยลงไปอยู่ในพื้นที่นะคะกับทีมข่าวแล้วก็ทีมข่าวสื่อมวลชนในภาคเอกชนของเราก็ร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ควรจะทำตัวอย่างไรอย่างแรกเลยที่เราบอกนั่นก็คือท่านถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินทางเข้ามาที่เกิดเหตุเนื่องจากมันจะไปขีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อันดับที่สองในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีการประสานงานให้รถดับเพลิงในพื้นที่เนี่ยเข้ามาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกทางให้กับรถดับเพลิงที่เปิดไฟหวีหวออยู่แล้วเนี่ยให้เขาสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างรวดเร็วอันดับที่3ก็คืออย่ามีไทยมุงเน
0: า
1: ะ
0: ไลฟ์สดคนที่ไลฟ์สดอยู่
1: แล้วก็คนที่ไลฟ์สดบางทีเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องเนื่องจากว่าบางทีไลฟ์ไปแล้วไม่ได้พูดอะไรก็เกิดความตื่นตระหนกตก

0: ใ
1: จ
0: นะคะแต่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาในจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าสื่อมวลชนภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจริยธรร
1: ม
0: นะคะมีจริยธรรมในการเผยแพร่สื่อสารเรื่องราวต่างๆออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณทีมงานทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะพอดิฉันรายงานไปในกลุ่มของผู้บริหารเนี่ยท่านอธิบดีท่านสุทธิชัยเลิศเกษมท่านก็สั่งการในทันทีว่าให้ช่วยกันเร่งประชาสัมพันธ์และทีมบก.ทั้งจาก NBT ส่วนกลางสวท.นะคะ NBT Connect ประสานทางพิพามาทันทีเลยนี่คือเราเห็นถึงความเป็นเอกภาพของภาคราชการไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือสื่อจากส่วนกลางของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะช่วยกันเรากรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาดับเพลิงได้แต
1: ่
0: เราสามารถช่วยในภาวะวิกฤตแบบนี้สร้างความเข้าใจเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาควรจะมีส่วนร่วมกับเราอย่างไรที่สำคัญคือให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย
1: ครับพี่ภาครับเรียนถามนิดนึงครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยเห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องของแบตเตอรี่มีทั้งเรื่องของน้ำมันปาล์มซึ่งเหล่านี้ครับอย่างที่นำเรียนเนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เร้าให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงด้วยตรงนี้ครับตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีฝนตกมาเห็นบอกว่าก็มีความกังวลใจอยู่พอสมควรเลยในประเด็นนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่คืออย่างนี้พี่พานอ่ะเมื่อเช้าไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มสตรีอำเภอเมือง
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ห่างกันสักประมาณสัก5กิโลเมตรโดยประมาณในที่อบรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีไฟไหม้นะเฮ้ยเราอยู่นิ่งไม่ได้เน
1: า
0: ะพอมีไฟไหม้เราไม่รู้แหละว่าเล็กหรือใหญ่แต่เราก็เข้าไปดูแต่ก็ดูจากไกลก็เห็นว่ามีควันขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกที่มาอบรมเนี่ยก็เป็นสมาชิกของพื้นที่บ้านสัมมาโรงที่เกิดเหตุเขาก็บอกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็เลยให้สมาชิกของเราเนี่ยช่วยประสานงานให้หน่อยให้ส่งภาพมาให้ดูตอนนั้นมันยังไม่เยอะมันแค่เป็นควันขมุงขึ้นมาเราก็ประชาสัมพันธ์ไปเลยทันทีทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีว่ามันเกิดเหตุตรงนี้ส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะพอหลังจากนั้นมันเกิดแบบไม่น่าเชื่อว่ามันควบคุมไม่ได
1: ้
0: ภาพ
1: น้ำมันปาล์มแบตเตอรี่เนาะ
0: ใช่บางทีเป็นพวกน้ำมันปาล์มน้ำมันแบบที่ชาวบ้านเขาจะต้องใช้
1: เชื้อเพลิงอย่างดี
0: ครับแต่มันกลับกลายมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแต่ความโชคดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่ใช่อยู่ในละแวกของชุมชนมันอยู่กลางทุ่งนาม ันก็เลยไม่เกิดภัยกับพี่น้องประชาชน
1: ครับไม่มีผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับไม่มีผู้บาดเจ็บ
0: ไม่มีผู้บาดเจ็บใดๆค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่ปาบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เราเห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันแม้แต่ของปภ.เขต14อยู่ที่จังหวัดประจวบก็พร้อมที่จะส่งกำลังเรื่องของอุปกรณ์มาช่วยเราในทันทีค่ะ
1: สิ่งที่อยากจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนณห้วงเวลานี้ต้องบอกเป็นความโชคดีที่มีฝนตกลงมาด้วยทำให้สถานการณ์ที่รุนแรงก็คลี่คลายไปอยากจะสื่อสารอะไรกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ตอนนี้บ้างครับพี่ภา
0: ตอนนี้เนี่ยอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะว่าในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวเกิดไฟไหม
1: ้
0: ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้เกิดในจังหวัดเพชรบุรีนะคะทีนี้เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าเฮ้ยมันเกิดไฟไหม้แบบเนี้ยเราน่าจะทำงานเชิงรุกท่านผู้ว่าเลยตั้งทีมขึ้นมา1ทีมแล้วก็ให้ลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
1: ดีจังเลยคร
0: ับแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาโดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมด้วยในการช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็มีส่วนของปกครองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนำโดยนำโดยท่านปลัดจังหวัดเพชรบุรีท่านพลกฤษพวงวลัยศิลป์เป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็นายอำเภอทั้ง8อำเภอนะคะพอเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนค่ะเราก็ส่งทีมอำเภอทีมเทศบาลทีมการไฟฟ้าลงไปตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนที่บ้านแล้วบอกเขาว่าที่บ้านของเขาเนี่ยอย่างปลั๊กเนี่ยมันหมดอายุแล้วนะปลั๊กเนี่ยมันเป็นปลั๊ก2ตามันควรจะเป็นปลั๊ก3ตาซึ่งมันมีสายกราว
1: ครับ
0: ตรงจุดไหนที่มันมีความเสี่ยงเราบอกเขาไปว่าท่านควรที่จะปรับปรุงจุดนี้จุด 1.2 จุด 3หรือถ้าสมมุติว่ามันไม่มากแล้วก็ทางไฟฟ้าก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะทำให้เลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมุติว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณอันเนี้ยให้เจ้าของบ้านพิจารณาเอาเองแล้วก็ ติดต่อกับช่างที่

0: มีใบอนุญาตให้เข้ามาซ่อมแซมแต่เราเนี่ยลงไปตรวจสอบให้ฟรีเนี่ยเป็นเรื่องที่แล้วก็ยังมีคนลงทะเบียนมาค่อนข้างน้อยในส่วนของอำเภอเมือง
1: ครับ
0: อำเภอเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะได้มา3เกือบ30หลัง
1: ครับ
0: ส่วนอำเภอรอบนอกเนี่ยยังน้อยๆอยู่ก็เลยขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ
1: ์ได้เลยครับจะไปลงทะเบียนได้ยังไงบ้างครับ
0: ท่านสามารถติดต่อที่ที่ทำการปกครองจังหวัดหรือที่อำเภอนะคะท่านเข้าไปที่ว่าการอำเภอเลยหรือเดี๋ยวพี่พาจะปักหมุดสำหรับสแกน QR code ไว้ให้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะให้เราตรวจสอบเนี่ยก็จะได้ลงทะเบียนตรงนั้นลงออนไลน์ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเชื่อมโยงมาอีกเรื่องนึงเรื่องที่เรามีการขับเคลื่อนเรื่องของการนำเอา AI มาใช้นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งใช่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านแบบพี่ผ่านชอบมากนะ
1: ค
0: ือท่านน่ะพอบอกว่าเราจะมีการปรับโครงสร้างระบบราชการเพราะเราสามารถนำ AI มาใช้ได้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ท่านมอบหมายให้กับสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยทำโครงการขึ้นมาเลยนั่นก็คือโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ AI
1: บ
0: ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่สนใจอันนี้เป็นน้องๆผู้ปฏิบัติและมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ต้องการจะเข้าไปอบรมให้เรารู้ว่าถ้าเราจะให้น้องทำเราจะสั่งการอย่างไรเพราะเด็กๆ เขาเก่งเนาะเขาเรียนรู้ได้
1: เร็ว
0: แต่ผู้บริหารอาจจะว่าอายุเยอะแล้วเนาะอาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่อย่างน้อ
1: ย
0: เรารู้ว่าเราจะบอกน้องอย่างไรจะสั่งการอย่างไรในการที่จะนำเอา AI มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อที่จะได้ให้การบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะนำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะว่าภาคส่วนราชการเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มันอยู่ในขอบข่ายที่เราจะทำได้และจะทำให้ได้รวดเร็วมากที่สุดอันนี้การันตีจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีในส่วนของการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรีนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ค่ะ
1: นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นการทำงานเชิงรุกจริงๆทั้งตรวจเรื่องของระบบไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้มีคนถามมาครับคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วอยากจะให้เข้าไปตรวจด้วยไปลงทะเบียนได้ที่ไหนครับอย่างไรเชิญได้เลยนะครับ
0: ลงทะเบียนได้เลยค่ะลงทะเบียนไปที่อำเภอเมืองก็ได้นะคะท่านอยู่อำเภอไหนท่านไปอำเภอนั้น
1: ครับ
0: นะคะท่านไปแจ้งได้เลยหรือท่านไปขอข้อมูลจากเทศบาลอบต.ต่างๆได้เลยเช่นกันนะคะแต่ให้ไปติดตามเดี๋ยวนะพอพี่พาสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวให้เข้าไปดูที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวจะนำเอาไปแตะไว้ให
1: ้
0: มันจะมี QR code แล้วท่านก็ไปส่อง QR code แล้วท่านสามารถลงทะเบียนกับโทรศัพท์มือถือได้เลย
1: กรอกข้อมูลได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนอกเหนือจากเป็นการทำงานเชิงรุกแล้วยังมีเรื่องของการอบรมความรู้เรื่อง AI โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีด้วยช่วงท้ายครับให้พี่พาฝากดีกว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการผ่านทางสวท.อยู่การดูแลเรื่องของตัวเองด้วยเรื่องของบ้านเรือนต่างๆเกิดฟืนไฟไหม้บ่อยในช่วงเวลานี้ด้วยการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนยังไงบ้างดีครับ
0: ค่ะอันนี้อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเราเรียกว่าอุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุคือเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเป็นภัยที่เกิดขึ้นนะคะภัยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราก็ได้หรือมันอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัตถุของวัสดุในที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเราเพราะฉะนั้นเราอย่านิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยฝนเรามีค่อนข้างน้อยเราจะแล้งซะมากกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังเป็นโอกาสดีที่เรามีฝนลงมาบ้างซึ่งความเสี่ยงเรื่องของไฟเนี่ยมันก็น้อยลงนิดนึงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีสตินั่นก็คือว่าก่อนออกจากบ้านท่านจะต้องถอดปลั๊กปิดไฟอะไรให้เรียบร้อย
1: Gas,
0: โดยเฉพาะ Gas. ไฟที่หน้าพระใช่ไหมเรื่องราวแบบเนี้ยเราอย่าหวังว่าคนอื่นจะมาช่วยเราเราต้องเริ่มต้นจากตัวเองสร้างนิสัยในการประหยัดไฟฟ้าคือเมื่อไหร่ที่ใช้งานเสร็จแล้วต้องปิดสวิตช์ต้องถอดปลั๊กให้เป็นนิสัย แล้วก็มันตรวจสอบจุดต่างๆภายในบ้านตรงเนี้ยเราจะรู้ดีเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านว
1: ่
0: าจุดไหน

0: ที่มันเป็นจุดเสี่ยงอย่าคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะคะไอ้คำว่าไม่เป็นไรหรอกค่อยทำค่อยไปไอ้ค่อยนี่แหละเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุให้เกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราจะมานั่งเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใยนะคะฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเราใช้ชีวิตอย่าประมาทโดยเฉพาะกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆและตอนนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะแจ้งเตือนในทุกภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่ที่แจ้งเตือนขอให้ท่านเชื่อเราเมื่อไหร่ท่านเชื่อเราสามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้อย่างทันเหตุการณ์ถ้าม
1: ัน
0: เกิดเหตุขึ้นมาแต่ถ้าไม่เกิดเหตุเนี่ยถือว่าเราโชคดีอันนี้ด้วยความห่วงใยค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคุณสุภาด้วงนุ้ยนะครับซึ่งท่านเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ให้เกียรติมารายงานสถานการณ์สดด้วยตนเองเลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณพี่ภานะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังจากการที่ได้รายงานสถานการณ์สดๆเลยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ย้อนสักประมาณช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับก็เกิดเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรนะครับในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับโดยก่อนหน้านี้ครับต้องเล่าคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนว่าไฟเนี่ยลุกไหม้มานานกว่า3ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้โดยภายในครับอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่ามีทั้งวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยทำให้ไฟเนี่ยโหมอย่างหนักแต่โชคดีครับต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างที่คุณสุภาได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วด้วยนะครับโดยนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะฮะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยตนเองและที่สำคัญครับด้านสาธารณสุขครับก็ได้ส่งความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรครับก็ได้มีการนำเอาหน้ากากอนามัยเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องใส่แมสป้องกันเรื่องของอัคคีภัยเรื่องของไฟไหม้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายมาในระดับที่เรียกว่าโอเคแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาด้วยนะครับก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาวเพชรบุรีด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท. FM 92.5

กลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับติดตามกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน่าจะได้เห็นอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับใครที่กำลังติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับดูได้เลยนี่นะครับก็เห็นแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยติดตามกันอยู่แล้วก็อัปเดตข้อมูลกันนะครับเราเหลือเวลาในเพจของเราคุณผู้ฟังเข้ามาดูด้วยนะครับอีก19วันผนึกกำลังความร่วมมือพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับเหลือเวลาอีก19วันครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันสู่การประชุมสำคัญระดับโลกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ครับแน่นอนเราจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากสื่อสารฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นับถอยหลังกันครับนับไปวันนี้นะครับเหลือเวลาอีก19วันนะครับก็นับติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีรายงานอัปเดตล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้นะครับที่เราได้มีการโฟนอินไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับตอนนี้ต้องนำเรียนว่าเพลิงสงบควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่โกดังด้วยนะครับก็รายงานเพิ่มเติมว่าไม่มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีทั้งผู้เสียชีวิตนะครับก็เรียกว่าหลายคนก็เป็นห่วงกันแล้วก็ซอกความมากมายเหลือเกินจากคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในห่วงเวลาประมาณสัก 13-14 นาฬิกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าจากการรายงานของคุณสุภานะครับซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็บอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายที่เกิดเพลิงลุกไหม้เนี่ยกว่า3ชั่วโมงครับยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังเนี่ยมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่เช่นน้ำมันปาล์มหรือว่าพวกแบตเตอรี่ทำให้ไฟโหมอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้นะครับนำเรียนช่วงเวลา 17:20 นาทีที่ผ่านมาตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับแล้วก็จะมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับก็มีทีมข่าวของสวท.ก็เกาะติดนะครับเรียกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเปิดไว้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อุ่นใจนะครับในทุกๆเหตุการณ์เราก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในทุกๆภาวะแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์ด้วยนะครับมาดูข้อความกันคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนกันหน่อยนึงครับเพราะว่ามีจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแล้วก็จากทางสทนช.อย่างที่บอกครับเมื่อกี้นี้ที่จังหวัดเพชรบุรีก็บอกว่าฝนตกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหลายพื้นที่เลยมีการประกาศแจ้งเตือนมาจากทางสทนช.และกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนครับระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งล่าสุดครับในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้ด้วยทีมข่าวของเราก็เดินหน้าที่จะอัปเดตกันแบบทุกชั่วโมงเลยเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ตามเรื่องราวของข่าวสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับติดตามเรื่องราวของสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนทั้งนี้ครับสธนช.นะครับได้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เรื่องของน้ำนะฮะตามจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการรายงานแล้วก็จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีการคาดการณ์คุณผู้ฟังเรื่องราวของพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการแจ้งด้วยนะครับในห้วงเวลาของ22ถึง26กันยายนนี้ครับมาดูรายละเอียดของแต่ละพื้นที่กันหน่อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนภาคเหนือครับมีทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีศรีสะเกษภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับในส่วนของภาคตะวันตกครับก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่อำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์อำเภอพนมทวนแล้วก็ทองผาภูมิที่กาญจนบุรีราชบุรีด้วยนะครับภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดนครนายกครับมีปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงเวลาของ22ถึง27กันยายนนะครับมีจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งแล้วก็ที่อำเภอสะเดาส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับที่ระแงะสุขิรินแล้วก็มีที่สุไหงโกลกนะครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญครับเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของการเดินเรือต่างๆของพี่น้องที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆพื้นที่เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณน็อตใช่ไหมฮะวันนี้ส่งข้อความมาด้วยสวัสดีครับในช่วงยามเย็นแบบนี้นะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ได้มีการติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของเหตุการณ์เห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนล่าสุดครับก็ได้มีการตามข่าวกรณีความคืบหน้าคุณผู้ฟังของเรือประมงสกาญจนาวารี888นะครับที่ได้อับปางบริเวณกลางทะเลครับล่าสุดจากลูกเรือทั้งหมด22คนคุณผู้ฟังสามารถช่วยเหลือลูกเรือนะครับที่เรืออับปางได้เนี่ย15คนเบื้องต้นครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย3รายแล้วก็มีผู้สูญหายอีก4รายโดยทางด้านของกองทัพเรือและเรือประมงในพื้นที่ล่าสุดครับก็ยังคงระดมกันค้นหาอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารแล้วก็นายกสมาคมประมงช่องแสมสารครับเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดครับกรณีเรือสกาญจนาวารี888ได้อับปางกลางทะเลนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ที่สูญหายแล้วก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตครับโดยล่าสุดครับนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีที่ตำบลแสมสารก็เปิดเผยด้วยนะครับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยบอกเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือลูกเรือเนี่ยขึ้นมาได้ทั้งฟัง15คนขณะที่ก็พบผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยนะครับ3รายแล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายก็เร่งค้นหาอีก4รายรวมผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดนะครับ22คนก็แบ่งเป็นคนไทยเนี่ย2คนแล้วก็ชาวเมียนมาเนี่ย20คนขณะนี้ครับเรือประมงกำลังนำผู้ที่รอดชีวิตทั้งหมด15คนเนี่ยกลับเข้าฝั่งนะครับบริเวณช่องแสมสารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยคาดว่าจะเดินทางถึงช่องแสมสารได้นะครับในช่วงของบ่ายวันนี้ส่วนผู้ที่เสียชีวิตครับขณะนี้ก็นำร่างออกมาได้แล้ว1รายนั่นก็คือทราบชื่อครับนายวิชานมะเอียงอายุ46ปีขณะที่ผู้เสียชีวิตอีก2รายครับยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนั้นนะครับมีคลื่นลมแรงนะครับทางด้านของทัพเรือภาคที่1ครับได้ส่งเรือต่อ112พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มนุษย์กบนะครับเข้าสนับสนุนภารกิจในการที่จะค้นหา
ผู้ที่สูญหายนะครับอยู่อีก4รายด้วยกันนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับทางด้านของผู้ที่กำลังติดตามในจุดต่างๆที่เกิดเหตุอยู่นะครับกรณีเรือสอการจนาวารี888ได้อับปางลงบริเวณกลางทะเลนะครับตอนนี้ก็ยังมีการติดตามนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งระดมกันค้นหาผู้เสียชีวิตด้วยที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็มีผู้สูญหายด้วยคุณผู้ฟัง4รายอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีเหตุเรืออับปางนะฮะของเรือประมงสอการจนาวารี888ตอนนี้ก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามจากเพจของ NBT Connect ด้วยแล้วก็มีเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับที่จะได้มารายงานข่าวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความยังคงสรุปมาอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดทางด้านของการสรุปเหรียญรางวัลกันหน่อยนึงเอเชียนเกมนะครับเราติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันล่าสุดครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ครับ22กันยายน2569เวลา 17:30 นาทีครับก็แน่นอนเจ้าเหรียญทองตอนนี้ยังคงเป็นจีนนะครับจีนมาอันดับ1ตอนนี้นะครับ31เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงญี่ปุ่นครับ9เหรียญทอง15เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงคาซัคสถานครับได้ไป6เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ก็5เหรียญทอง4เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงไทยแลนด์ของเราครับนี่ตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับเอเชียนเกมเราอยู่อันดับ5ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ไป4เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอันดับที่5คุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายท่านเลยก็ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่นะครับตลอดทั้งวันลุ้นแล้วก็เชียร์กันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ทาง NBT ก็ถ่ายทอดอยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในห้วงเวลาที่กำลังใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะส่งให้กับทุกๆกีฬาของเราที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยและแน่นอนพูดถึงกำลังใจครับเน่ๆนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญจริงๆครับรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับก็เชิญชวนคนไทยส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับนี่ก็ตื่นเต้นนะอยากจะให้น้องเนเน่ได้เหลือเกินครับต้องบอกว่าลุ้นจังเลยคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจคุณผู้ฟังให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอำลอยนะครับที่จะมีการแข่งขันครับวันในรอบชิงชนะเลิศนะครับอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์2026ซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันในวันนี้แหละ22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาแต่ก็จะตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกๆคนทุกท่านนะครับกำลังแบบเชียร์ลุ้นนะครับแล้วก็อยากให้น้องเนเน่ประสบประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญครับจะสังเกตเห็นเลยว่าน้องเนเน่ไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถในส่วนของดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ยังโชว์ความเป็นไทยโชว์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เ

เปิดเผยด้วยว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องน้องเนเน่เป็นต้นแบบนะครับของเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นมีความกล้าแสดงออกแล้วก็นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงพลังเสียงนะครับแล้วก็ฝีมือเรื่องของการเล่นดนตรีอย่างเช่นกีตาร์เนี่ยนำไปแสดงในเวทีระดับโลกนะครับก็ขอส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่ด้วยหลายๆคนก็ติดตามกันนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ทยอยส่งเข้ามาผ่านทางทุกช่องทางของเราในเพจด้วยแล้วก็ในโซเชียลมีเดียใน TikTok ก็ยังคงเดินหน้าส่งข้อมูลมานะครับมาติดตามกันที่หนึ่งเรื่องสำคัญครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านเดินทางไปเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะครับจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตครับเป็นหัวข้อสำคัญนะฮะจากการเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญเอาไว้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงบอกการเป็นหุ้นส่วนนำมาซึ่งจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันทราบนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายินดีมากๆที่ได้พบกับทีมไทยแลนด์ก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปประกอบเป็นแนวทางการทำงานแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหารวมถึงการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศคู่ค้าโดยจะนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายนะครับมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยนะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการกล่าวถึงหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานบอกไทยมีความพยายามในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนเรื่องพลังงานสะอาดนะฮะท่านนายกเน้นเลยเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานชีวภาพเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการบริหารการจัดการความผันผวนของราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันรัฐบาลครับมีแนวทางเปิดโอกาสให้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนครับมีส่วนร่วมในการผลิตไฟยกตัวอย่างท่านนายกยกตัวอย่างให้ชัดเจนเลยคือการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อรองรับการใช้ของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนมีการดูแลนะครับเรื่องของต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีการลงทุนสีเขียวแล้วก็การปรับโครงสร้างภาคการผลิตด้วยนะครับโดยไทยก็มีการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินทุนครับเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้กติกาใหม่ของโลกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือร่วมกันของภาคธุรกิจและก็นักลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นครับท่านนายกก็บอกด้วยว่ายังคงมีศักยภาพและก็มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคไทยควรจะใช้โอกาสความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับในการลงทุนที่สามารถจะเชื่อมโยงนะครับกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นได้ในประเทศไทยแล้วก็ขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังคงเดินหน้านะครับในการติดตามหลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อความกันหลายๆท่านเลยที่ตอนนี้นะครับที่ส่งข้อความมาด้วยแล้วก็บอกว่าหลายพื้นที่นะครับแจ้งข่าวมาว่าฝนตกด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝนก็ยังคงตกอยู่ในหลายพื้นที่คุณเสวียนเล็กสถานบอกว่าที่เสาให้

0: มีคำกลอนต่างๆเพิ่มขึ้นลาดพร้าวเริ่มมีเมฆมาแล้วนะครับตอนช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเลิกเรียนเลิกงานนะครับก็เจอกับเรื่องของฟ้าฝนเจอกับเรื่องของการเดินทางที่บางคนบอกอาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมาดูกันที่เรื่องราวอีกเรื่องนึงครับทางด้านของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เรารู้จักกันก็คือกยศ.นะครับมีเรื่องของความล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาเนี่ยถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาแล้วก็ได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับก็จะได้มีการนัดพูดคุยนะครับกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในส่วนของปัญหาเรื่องงบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นนะทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นครับเกือบ2เท่านะครับจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทครับซึ่งก็ถูกนำเข้ากองทุนได้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปนี่นะครับก็เป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังไปกดติดตามไว้ด้วยในเพจนี้นะครับท่านภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570นะฮะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกยศ.เป็น 9,000 ล้านเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ที่ผิดนัดชำระอีกกว่าโอ้โห 2,600,000 รายด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เป็นปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ครับการที่ผู้กู้ยืมในระบบนะ 3,600,000 คนแต่มีเพียง1ล้านคนคุณผู้ฟังที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะครับแล้วก็ชำระหนี้เนี่ยตามกำหนดเวลาส่วนผู้ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยโอ้โหเยอะนะ2,600,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ60ก็คือผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ก็ต้องแยกพิจารณากับกลุ่มที่ยังว่างงานอยู่ทางกองทุนก็ต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ก่อนส่วนกลุ่มที่มีรายได้แล้วเนี่ยแต่เลือกไม่ชำระหนี้ทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อครับพักกันสักครู่นึงไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ถ้าภาพผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังภาพผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

0: ุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใยพาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวานพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟงานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงม่อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ๆใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานม่อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนะลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
1: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
0: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
2: สวัสดีค่ะทันกมลธรทัพพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
3: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
0: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
4: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 นจนถึง 19:00 นที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณป้าจิบด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันที่สงขลาบอกคลึ้มๆนะครับหลายพื้นที่เลยระหว่างที่ไปฟังข่าวแล้วก็ไปเคารพธงชาติกันในห่วงเวลาของ 18:00 นเนี่ยก็คุยออนไลน์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งข้อความนะฮะ

ทายสื่อสารกันแบบเรียกว่าทั้งส่งไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังก็เล่ามาด้วยว่าพื้นที่ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะมาอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละจังหวัดครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ดูข้อความของคุณผู้ฟังเนาะในพื้นที่ที่บ้านโพฉะเชิงเซานะครับก็มีฝนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยโคราชคุณหมูรุ่งนะครับส่งมาใน TikTok ด้วยบอกว่าโคราชตอนนี้คุณบอลฝนยังไม่ตกนะครับที่สุราษฎร์ธานีพี่สันบอกตกบางที่นะครับดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ไหนที่อยากจะสื่อสารถึงกันแล้วก็เรื่องราวของการติดตามข้อมูลก็บอกกันได้ในเพจของเราด้วยในขณะเดียวกันครับในช่วงเวลาสำคัญนะครับต้องเน้นย้ำกันเรื่องของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับประเทศไทยพร้อมต้อนรับนะครับ191ประเทศชูแนวคิดครับขอบฟ้าใหม่ของไทยนะครับระหว่างที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับนำคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับโดยทางกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมจัดการประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดของโลกได้รับการขนานนามคุณผู้ฟังว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนี่นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนจัดยิ่งใหญ่ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยภายในงานนี้ครับก็จะมีทั้งผู้กำหนดนโยบายนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะครับมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองทิศทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจโลกในอนาคตหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยต้องนำเรียนว่าเคยสร้างประวัติศาสตร์และก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งแรกครับบันย้อนกลับไปปี2534นะครับตอนนั้นเราก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับ2569ต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับการประชุมครั้งนี้ทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับบอกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนการต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ได้ชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนและก็มีภูมิคุ้มกันยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับการขับเคลื่อนนโยบายบนเวทีโลกครั้งนี้ครับต้องบอกว่ารัฐบาลได้เชื่อมโยงทั้งวิสัยทัศน์และก็นโยบายการคลังที่สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ4เสาหลักนะครับที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและก็ที่สำคัญครับคือทุกประเทศกำลังขบคิดเพื่อหาทางออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสาหลักแรกครับก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2ครับแน่นอนเรื่องนี้สำคัญเช่นเดียวกันการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับนำเสนอศักยภาพของไทยนะครับการเป็นเวทีระดับการค้าการเงินการลงทุนของเอเชียแล้วก็ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและมีความร่วมมือรูปแบบใหม่เรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่และก็เรื่องสุดท้ายครับสำคัญเช่นเดียวกันก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่ครับไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยนะฮะกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่ามีการขนานนามด้วยครับ

0: ว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับก็ส่งให้กับทุกท่านได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเตรียมไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาก็จะมีอีกหลายเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: จับประเด็น VIP
0: ติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันติดตามกันได้ครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวแล้วก็ทุกเรื่องต้องเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานของเราสิ่งสำคัญที่สุดครับแน่นอนเรื่องของการศึกษาการที่คนไทยของเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักและนี้ครับได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับท่านจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังก่อนที่กำลังจะได้คุยกันเนี่ยแน่นอนเรื่องของวิสาหกิจชุมชนหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้เหมือนกันบางคนบอกว่าเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากจะดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าก็จะมีคำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชุมชนจะเข้มแข็งรากฐานของการที่จะสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากชุมชนมีวิสาหกิจชุมชนมาขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวรวมถึงรากฐานในการสร้างความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจด้านรวมของประเทศด้วยนะครับและก็ใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ท่านอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์พันธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับตอนนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
7: ฟังเคารพทุกท่านครับผม
0: ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะได้มีการพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันคือการขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนคำนี้ครับคำแรกเลยที่ต้องขอความรู้จากอาจารย์ก่อนวิสาหกิจชุมชนพูดกันเยอะเหลือเกินวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนมันคืออะไรอาจารย์ครับแล้วมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยของเราครับ
7: ก่อนอื่นครับก่อนอื่นต้องอธิบายว่าวิสาหกิจชุมชนก่อนนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราถือว่า เป็นอะไรนะครับก็เรียกได้ยินกันมานานมากนะครับบึงที่สุดนะครับก็คือประมาณสักในยุคของ

0: ปีประมาณสักสี่สักถ้าจะเป็นสักสี่สี่แปดสี่เก้าช่วงนั้นนะคร
1: ับ
0: บูมมากนะครับจริงๆเขาเรียกกันว่า SME
1: ครับ
0: ธุรกิจชุมชนเนี่ยก็คือการที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากของประเทศว่าได้นะว
1: ่
0: าการที่ชาวบ้านเนี่ยได้รวมกันทำผลิตภัณฑ์ตนเองก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เรียกอะไรครับธุรกิจชุมชนเนี่ยเป็นการช่วยเหลือกลุ่มในของประชาชนด้วยกันนะครับเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างนำไปสู่อะไรนะครับเรียกนวัตกรรมได
1: ้
0: มานี้สายวิสาหกิจชุมชนนะครับ
1: ครับมีความสำคัญอย่างไรครับ
0: แน่นอนครับความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราถือว่ามันเป็นอะไรครับเป็นรากฐานสำคัญนะครับทางเศรษฐกิจนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยผมมองว่าแน่นอนว่าเป็นการพัฒนาฐานรากคือเริ่มต้นจากการพัฒนาขนาดเล็กใช้ประชากรภูมิปัญญาของชาวบ้านเองที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นภาคของประเทศไทยนะครับมันมีหมดนะครับมันมีหมดเลยนะครับเพราะนั้นท่านถามว่าสำคัญอะไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคในวิสาหกิจชุมชนจะมาเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือการที่เราใช้เน้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละครับที่จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำให้เกิดตัวโปรดักตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนน่ะซึ่งมีทุกภาคของประเทศอยู่แล้วครับนะครับ
1: นี่ก็คือความสำคัญนะครับอย่างที่ทราบกันอาจารย์มองแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมเรารู้แล้วหรอว่ามันมีความสำคัญแนวทางในการส่งเสริมแล้วก็การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยเรามีแนวทางยังไงบ้างครับ
0: ผมว่าอันดับแรกเลยนะครับที่ต้องการที่จะให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเจริญเติบโตและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับแรกเลยนะครับชุมชนเองนะครับชุมชนเองจะต้องรวมตัวกันให้มันเข้มแข็งรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะคิดประดิษฐ์สินค้าโปรดักต์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือให้ยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ดำเนินการเองนะครับผมอยากจะมองว่าอย่างนี้ครับผมมีประสบการณ์นะครับได้ดูงานวิจัยชิ้นหนึ่งของลูกศิษย์นะครับที่จังหวัดชุมพร
1: ครับ
0: ครับก็คือพวกกล้วยนะชุมพรมันมีเป็นกล้วยก็คือการที่เขารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ลงขันกันเองแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาซัพพลายหรือว่าสนับสนุนพวกเงินทุนนะครับนี่คือการรวมทุนกันเองนะครับแต่มันมีอุปสรรคนิดนึงครับ
1: ครับ
0: ว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าทุนจำกัดนะครับแล้วก็ออกมาก็คือหน่วยงานข้างนอกนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐนะครับตัวภาครัฐนี่ไม่สามารถจะเอางบประมาณมาซัพพลายได้แต่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนบริษัทเอกชนที่อยู่ในจังหวัดชุมพรนะบอกก็ได้เลยนะที่ยังเปิดภาคแซกนะครับที่ผมได้ดูงานวิจัยเช่นนี้กับลูกศิษย์นะครับแล้วต่อมาผมก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้เข้ามาเห็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ปรากฏว่าเข้ามาสนับสนุนนะครับเช่นออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็มหาวิทยาลัยก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วชาวบ้านก็เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรครับในเรื่องการรวมในการรวมกลุ่มกันแล้วก็หาองค์กรภายนอกเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ออกแบบแพ็กเกจนะฮะออกแบบนะมากเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยการมีช่องทางต่างๆนะครับการเช่น 4P นะ Flyplace นะโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ครับจนที่รู้จักอย่างนั้นวิสาหกิจชุมชนที่ทำเป็นกล้วยฉาบแล้วก็เป็นกล้วยทองอะไรเขาตั้งชื่อขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมีพาร์ทเนอร์ชิพนะครับมีคอลลาโบเรชันมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศก็เข้ามาดูงานก็ทำให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าก็เป็นชื่อจักมากขึ้นนี่เห็นไหมครับว่าภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยถ้าเรารวมตัวกันให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเราก็ประชาชนก็เป็นเจ้าของของแบรนด์ของเขานะครับประการต่อมาก็คือผลผลิตที่มาจากกระบวนการของประชาชนหรือว่าของชุมชนนั่นแหละครับเรียกว่าใช้ภูมิปัญญาใช้ทรัพยากรที่จำกัดนะครับที่เขามีอยู่สามารถที่จะมาผลิตสร้างผลิตภัณฑ์หรือสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมานะครับวัตถุดิบหรือแรงงานที่อยู่ในชุมชนเป็นหลักนะครับนี่ประการที่สองประการที่สามนี่ผมมองว่าความคิดริเริ่มของผู้นำในชุมชนนะฮะก็คือมีความจำเป็นมากครับเพราะอะไรครับก็ที่กล่าวไปแล้วว่าชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยก็มันมาจากการประเทศนะจากผู้นำนะฮะรวมกลุ่มกันประชุมกันเห็นไหมครับมันทำให้เกิดรายได้นะฮะรายได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ทุกอะไรนะทุกภาคที่จะสำเร็จทุกที่นะครับเพราะมันมีอุปสรรคอย่างที่บอกไปมันมีอุปสรรคนะครับเช่นการลงทุนมีทุนจำกัดนะครับมีขาดหน่วยงานที่ของภาครัฐก็ดีหรือเข้ามาสนับสนุนนะครับอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับต่อมาที่สำคัญครับก็คือการเชื่อมโยงนะฮะการเชื่อมโยงที่เราเรียกกันว่าความเป็นเครือข่ายคือถ้าต่างคนต่างทำนะครับไม่มีเครือข่ายก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันครับว่ายุคปัจจุบันนี้ท่านผู้บริการคงทราบดีนะเดี๋ยวนี้นกไม่มีขนคนไม่มีเครือข่ายไปต่อไม่ได้อันนี้เครือข่ายสำคัญมากนะครับก็ต้องเกื้อกูลกันเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับแต่เราไม่มีเครือข่ายเห็นไหมฮะก็ไม่รู้จะเอาไปจับจำหน่ายที่ไหนอะไรพวกนี้นะครับประการต่อมาก็คือการพึ่งตนเองนะหลักการพึ่งตนเองนี่ก็สำคัญมากก็คือตามที่เราใช้ศักยภาพภายในชุมชนหรือภายในองค์กรภายในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับมาพึ่งพาโดยอาจจะไม่ต้องทานกับหน่วยงานภายนอกก่อนแต่ถ้าเราเข้มแข็งได้มันก็ไปต่อได้ครับประการต่อมาผมคิดว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคืออะไรครับก็คือทุกคนต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะครับประสบการณ์เรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่จะพัฒนาให้วิสาหกิจคนเนี่ยยืนอยู่ได้ซึ่งการคำว่าเรียนรู้คืออะไรครับคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญอันนี้ฝากวันนี้คือมันต้องมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรักษาผลิตภัณฑ์เราเห็นไหมครับว่าในอดีตเนี่ยเช่นโรงสีข้าวทำไมถึงหมดไปครับ
1: เพราะอะไรครับ
0: เนี่ยเพราะว่าไม่มีการติดต่อหรือการทำนาทำไมถึงไม่ทำต่อในบางจังหวัดบางพื้นที่อะไรพวกนี้ต้องเรียกว่าต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการพัฒนาทักษะนะฮะแล้วก็การเรียนรู้เพื่อที่จะให้มันต่อเนื่องในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยประมาณนี้ครับผม
1: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสำคัญที่เรียกว่าถ้าเราสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งมีเครือข่ายที่ดีมีผู้นำชุมชนที่ดีนะครับแล้วก็ทรัพยากร product ที่ดีก็สามารถที่จะทำให้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปได้อย่างยั่งยืนด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับอาจารย์ครับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าก็จะยึดติดกับองค์ความรู้เดิมๆแบบเดิมๆไม่ได้นำองค์ความรู้ใหม่มาตรงนี้อาจารย์อยากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
0: ผมอยากให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีเยอะมากนะครับมีประมาณ 800,000 กว่าแห่งนะครับเยอะมากนะครับเพราะนั้นอยากให้ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีนะครับใช้สื่อใช้ดิจิทัลอะไรพวกนี้ครับเข้ามาใช้แต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับในทฤษฎีนะครับไม่เหมือนคนสมัยใหม่แต่ว่าถ้าเขาต้องทดลองเองก็ต้องทำเองนะครับเขาจะไม่เรียนรู้พวกทฤษฎีเขาก็ถือว่าทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการเรียนนะครับคนรุ่นเก่านะครับแต่ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าความเจริญเข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้มันจะต้องเข้าใจถึงนวัตกรรมที่มันเข้ามาแทนที่อย่างนี้ครับนั่นก็ต้องยอมรับในสิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับแน่นอนครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วล่ะเรื่องของการนำเอาองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆมาอาจารย์ยังยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าสามารถที่จะให้เห็นภาพว่าความสำคัญขององค์ความรู้ใหม่หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะนำมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างไรบ้างครับ
0: แน่นอนครับองค์ความรู้ใหม่เนี่ยอย่างเช่นเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที
1: ่ AI อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: AI ยาประดิษฐ์ใช่ครับเนี่ยแหละมาเรียนภาพเลยว่าแต่ AI นี่ผมอยากจะฝากคนนิดหนึ่งนะครับว่า AI นี่ไม่ใช่ว่ามีประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีโทษถ้าเราไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งไม่ดูรายละเอียดให้รอบคอบครับมันจะเกิดปัญหาตามมาได้ผมยกตัวอย่างว่า AI เฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเรานำมาใช้และเกิดโทษเป็นโทษนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์ ดีเลือกในสิ่งที่ดีดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับ

0: ในส่วนของสถานการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงบ้างครับ
1: อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันการศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยทำหน้าที่อยู่4อย่างใช่ไหมครับ1ใน4อย่างก็คือการลงไปทำวิจัยในพื้นที่นะครับเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคิดว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นสถาบันที่พัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาราชภัฏต่างๆ38แห่งทั้งทั่วประเทศอันนี้มองว่าจะต้องให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนชุมชนนะครับหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือกันครับต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเรียกวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารากฐานการพัฒนาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยก็คือฐานรากก็คือต้องมาจากชุมชนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นบัตรตรงนี้ครับก็เป็นหน้าที่เลยของมหาวิทยาลัยครับ
0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับช่วงท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้วยสิ่งที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องของหลักสูตรด้วยแล้วก็การติดตามข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยครับอาจารย์ครับ
1: ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยากจะมองแบบนี้นะครับว่ามหาวิทยาลัยนะครับโดยที่อย่างยิ่งที่ราชภัฏพระนครเนี่ยก็จะมีสาขาการพัฒนาชุมชนหรือสาขาที่ผมสังกัดอยู่ก็คือรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะฮะเราก็ลงพื้นที่ในการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในจังหวัดนะฮะที่มีหน้าที่บทบาทเพื่อไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนมีศักยภาพอย่างไรที่จะไปสนับสนุนอย่างที่บอกเขาเรียกว่าไปบริการวิชาการนะครับเพราะนั้นความสำคัญตรงนี้ครับก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันก็สามารถมองได้หลายสีเนาะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับรวมกันเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาให้ยั่งยืนได้เพราะว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต้องสนับสนุนต่อนะครับครับผมครับ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังมีข้อความนะฮะจากสงขลาบอกวิสาหกิจชุมชนผ้าทอเกาะยอจากป้าจิบพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็มีไข่ครอบใช่ไหมฮะไข่ครอบที่จังหวัดสงขลาก็บอกว่าเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนด้วยส่งมาใน TikTok นะครับขอบพระคุณมากๆเลยอ่ะใครที่มีวิสาหกิจชุมชนที่ดีตรงไหนพิกัดใดอำเภอใดอยู่ที่จังหวัดใดส่งมาบอกกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่แหละคือรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลสำคัญครับใครที่ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันแบบนี้ครับมาร่วมคุยกันนะครับแล้วก็มาร่วมที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะข้อความเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็มีข้อมูลสำคัญอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงจากคุณผู้ฟังด้วยที่ส่งเข้ามานะครับอยากจะขานข้อความแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับมีส่งเพลงมาด้วยนะครับทบ2ลูกอีสานนี่นะครับรักชาตินี่นะครับคุณมายุรีนะครับแล้วก็คุณเดชาด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสวทของเรานะครับที่ส่งข้อความมาแน่นอนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ครม.คณะรัฐมนตรีเคาะโครงการเพิ่มวงเงินนะฮะเพิ่มเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีคำถามมานะครับบอกว่าฟังอยู่แล้วก็ถามว่าเอ๊ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับคือเพิ่มให้อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมครับอย่างที่นำเรียนกันก็คือได้300ก็จะเพิ่มอีก700บาทนะครับก็รวมเป็น 1,000 บาทนั่นเองนะครับที่ถามมาแล้วก็บอกว่าขอข้อมูลด้วยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทย plus ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของมติครม.นะครับบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับเขาสรุปเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ได้ใจความดีนะครับมติเด่นครม.22 กันยายน 2569 อนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมก็คือแบบนี้ 1,000 บาทนะครับใช้ได้2เดือน

นะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เพิ่มให้700บาทนะครับก็เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับครม. 22 กันยายน 2569 เห็นชอบครับการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับที่ยังคงยืดเยื้อมาดูรายละเอียดกันหน่อยนึงครับโครงการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เริ่มต้นนะครับสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมนะครับย้ำก่อนว่าจากเดิมเนี่ยท่านได้300บาทต่อคนต่อเดือนก็เพิ่มให้อีก700บาทท่านก็จะได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม69นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้นะครับให้กับผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อน1ตุลาคมนะครับเอามาดูกันที่อีกเรื่องนึงที่ถามกันมาเยอะมากนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับได้แก่1เลยครับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่ในปัจจุบัน2ครับนั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับดังนั้นครับการใช้สิทธิภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินในอัตรา 60% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนนะฮะต่อคนต่อวันโทษทีครับต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับเพราะว่าหลายท่านเลยทีเดียวก็ถามข้อมูลมานะครับแล้วก็ถามเรื่องราวที่เป็นโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้มานะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับแจ้งเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่องมานะครับแล้วก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับล่าสุดย้ำกันอีกนิดนึงครับ23ถึง27กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งในส่วนของอีสานตอนล่างภาคตะวันออกต้องเตรียมรับมือนะครับในวันพรุ่งนี้ด้วย23กันยายนจนถึงนู่นเลยครับ27กันยายนนะครับวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาของ23กันยายนถึง27กันยายนมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากครับโดยระยะแรกเนี่ยจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกหลังจากนั้นครับก็จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆถัดไปด้วยฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องเช็คพื้นที่ให้ดีด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนสำคัญอีกหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยนะครับเรื่องสำคัญครับรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโกงสอบนะฮะเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่ที่เอี่ยวไล่ออกนะครับพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตนะครับล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปโดยมาตรการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหา

การทุจริตการสอบอย่างเป็นระบบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับถ้าเราได้ติดตามข่าวกันก็คงจะทราบกันกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีพฤติการทั้ง1เลยคือเรียกรับผลประโยชน์2ครับมีการแก้ไขกระดาษคำตอบขณะที่ปัจจุบันครับยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการทุจริตนะครับในการสอบเข้ารับราชการและปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะดังนั้นครับแน่นอนเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลต้องการปิดช่องการโกงสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องมีการแข่งขันกันด้วยความรู้ด้วยความสามารถนะครับไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยเส้นสายหรือด้วยการทุจริตผู้ที่โกงนะครับต้องมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนหากเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีมาตรการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาตั้งใจสอบโดยสุจริตแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าอย่างจริงจังครับของรัฐบาลในการปิดช่องโกงสอบเข้ามาทำงานภาครัฐแล้วก็เตรียมดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐในทุกแห่งนะครับส่วนหนึ่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาติดตามกันต่อครับต้องบอกว่าเรื่องค่าครองชีพก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่ล่าสุดตอนนี้รัฐบาลติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนของราคาพลังงานนะครับที่หลายคนก็ติดตามผลกระทบของประชาชนนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้เฉพาะแก่ผู้ใช้รถเท่านั้นครับแต่ถือว่าเป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจส่งผลไปถึงค่าขนส่งใช่ไหมฮะหลายคนบอกค่ารถต่างๆก็มีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งรถตู้รถโดยสารสาธารณะภาคเกษตรต่างๆมีบอกว่าปุ๋ยก็ขึ้นคุณบอลนะการผลิตต่างๆแล้วก็ข้าวของในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลโครงการที่รัฐบาลออกมาอย่างที่ทราบกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทยช่วยไทยพลัสครับรัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการนี้ออกไปเพื่อบรรเทาเรื่องของค่าครองชีพนะครับแล้วก็รักษากำลังซื้อและที่สำคัญเลยกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งผู้ที่เดือดร้อนนะครับทำให้เม็ดเงินตรงนี้หมุนเวียนจริงๆคุณผู้ฟังร้านเล็กร้านน้อยร้านย่อยต่างๆนะต้องบอกเลยว่า4เดือนที่ผ่านมาเขามีตัวเลขชัดเจนนะครับที่เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าผลประกอบการร้านค้าจากไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกระโดดเลยเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เลือกกันระหว่างลดราคาน้ำมันกับการช่วยเรื่องกำลังซื้อแต่ละมาตรการก็ถือว่าเป็นเครื่องมือคนละประเภทที่รัฐบาลต้องพิจารณานะครับว่าปัญหาอยู่ตรงไหนกลุ่มประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดที่จะให้ผลคุ้มค่ากับเงินมากที่สุดนะครับแน่นอนว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเนี่ยเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างตรงจุดในการแก้ปัญหาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข้อมูลกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดท่านก็ต้องบอกว่านำเสน่ห์นะครับของประเทศไทยนี่แหละสู่ใจกลางวอชิงตันดีซีกับการเปิดงานนี้ครับสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลเขามีการชูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ชูเรื่องของ Amazing Thailand เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยการจัดงานปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นวาระครบรอบ193ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งเวทีนี้ครับคุณผู้ฟังต้องถือว่าเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ความเป็นไทยตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์
การกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งไทยและก็สหรัฐอเมริกาโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็กล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นมากกว่าการเดินทางนะครับแต่คือพลังสำคัญครับในการเชื่อมโยงผู้คนเชื่อมโยงวัฒนธรรมและก็มิตรภาพระหว่างประเทศสำหรับเทศกาลสวัสดีดีซีไทยเฟสติวัลเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอความหลากหลายของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมฮะอาหารวิถีชีวิตงานหัตถกรรมกีฬาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยถือว่าทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเมื่อได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยก็จะเกิดแรงบันดาลใจนะครับให้มาค้นหาประสบการณ์ในประเทศไทยด้วยตนเองปีนี้ครับต้องบอกว่าททนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักเลยทีเดียวร่วมออกแบบดำเนินการต่างๆนะครับถ่ายทอดความร่วมสมัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งงานจักสานลวดลายผ้าไทยนะครับจัดแสดงพื้นที่เอาไว้มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีงานเทศกาลมีผ้าไทยด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้ที่หลากหลายแล้วก็เสน่ห์ของประเทศไทยในมิติที่ต้องบอกเข้าถึงง่ายสร้างประสบการณ์แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจากทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าททก็ยังร่วมส่งเสริมมวยไทยด้วยหลายๆคนเนาะต่างชาติเวลามาที่ประเทศไทยเขาก็มาเรียนเรื่องของการต่อยมวยใช่ไหมครับเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนนะครับการแสดงมวยไทยเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์แล้วก็ศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่สายตาของชาวอเมริกันด้วยนะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับเรื่องของมวยไทยเรื่องของอาหารไทยโดยสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลครับต้องบอกว่าจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2566โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนกลุ่มชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาครับเผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยวนะครับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะฮะของเสน่ห์ไทยสู่เวทีนานาชาติครับผ่านการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์สานต่อการรับรู้แบรนด์ Amazing Thailand ในตลาดสหรัฐอเมริกานั่นเองนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยด้วยนะครับที่นำเสนอผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังมีการเดินหน้านะครับต่อยอดเรื่องสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูข้อความด้วยนะครับมีคุณ English นี่นะฮะส่งมาเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับที่ข้อความส่งเข้ามาหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนวันนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องราวของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ครับโดยเผยข่าวดีที่ประชุมครม.ไฟเขียวเรื่องของการคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนของนักเรียนนะครับทั้งในส่วนของนักศึกษาอาชีวะแล้วก็สกร.นะครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบครับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็ผู้ที่เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมนะครับโดยล่าสุดนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพยายามเร่งผลักดันนะครับเพื่อให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เรียน
นนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่านักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งนะฮะต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าที่เคยเล่าให้ฟังไงว่านักเรียนเนี่ยบางคนก็บอกว่าจะไม่เรียนต่อแล้วนะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้ครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าดีใจนะครับที่นำข่าวดีมาบอกกับนักเรียนแล้วก็ผู้เรียนสกร.ว่าวันนี้ครม.เห็นชอบแนวทางเรื่องของการคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาแล้วนะครับเด็กคนหนึ่งต้องไม่ควรจะเลือกนะครับว่าเรื่องจะเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษาของตัวเองกับสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ควรเลือกต้องได้ทั้งสองอย่างท่านอัครนันท์บอกแบบนี้นะครับเราอยากเห็นเด็กทุกคนได้เรียนต่อได้มีโอกาสในการสร้างอนาคตตัวเองโดยไม่ต้องกังวลครับว่าจะเรียนต่อแล้วสิทธิ์ที่ครอบครัวพึ่งพาอยู่จู่ๆหายไป

เพราะว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือการสร้างโอกาสนะครับไม่ใช่ทำให้เด็กต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่เปราะบางบอกว่าเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีความหมายมากเลยทีเดียวนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยทำให้เด็กน้องๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะเดินหน้าศึกษาต่อได้นะครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวเพิ่มเติมบอกด้วยว่าการคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาบอกสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งครับเพราะว่าเด็กนะครับต้องบางคนนะคุณผู้ฟังเด็กบางคนต้องหยุดเรียนจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจหรือว่าบางคนมีภาระนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องมีการลดอุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้เด็กเหล่านี้ครับได้มีโอกาสกลับเข้ามาเรียนต่อแล้วก็เดินหน้าในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องของโอกาสทางการศึกษาของน้องๆ นักเรียนแล้วก็เด็กไทยของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเรื่องของการศึกษาวันนี้ก็มีความคืบหน้ากรณีของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องของสันติภาพเรื่องของสิทธิมนุษยชนจับตาปมหารือกัมพูชาครับโดยล่าสุดการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแน่นอนท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เดินทางไปพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็เพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยจะมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลายๆประเด็นนะครับทั้งเรื่องของสันติภาพการพัฒนาสิทธิมนุษยชนซึ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะครับของ UN และแน่นอนครับทางด้านของอีกหนึ่งประเด็นสำคัญประเด็นเรื่องของชุดแหนการประกวด Miss Universe Cambodia ที่มีการนำเอาภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้บนเวทีแล้วก็มีการอ้างด้วยครับว่าราชสำนักเขมรโบราณนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับประเทศไทยของเราก็มีรากฐานของเรามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เนี่ยบอกเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับของเขาก็มีของเขาก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเรานะครับการที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ทางการทูตนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้อีกนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรจะมีปัญหาต่อกันว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีข้อความเพิ่มเติมมานะครับจากทางด้านของเพจของเราด้วยมาดูข้อความกันสักหน่อยนึงนี่นะฮะข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับการศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตอนาคตรัฐบาลต้องให้ความสำคัญนะครับนี่คุณพรชัยส่งเข้ามานี่นะฮะส่งเข้ามาหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันนะครับในวันนี้ด้วยก็ตามกันต่อนะครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทางเพจของสวท.ลงไว้คุณผู้ฟังที่มีน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าสัตว์อยากจะฝากเรื่องของภัยร้ายจากเห็บไว้หน่อยนึงอันนี้เนี่ยมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวบอกเห็บเนี่ยเป็นพาหะนำโรค SFTS นะครับซึ่งอาจรุนแรงนะครับถึงขั้นอวัยวะภายในล้มเหลวแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องมาเตือนภัยกันหน่อยสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับเบื้องต้นเลยคุณผู้ฟังต้องสังเกตก่อนอาการเหล่านี้นะครับอาการเหล่านี้นะเบื้องต้นหนึ่งมีไข้สูงนะครับมีจ้ำเลือดหรือว่าจุกนะฮะเป็นจุดๆนี่ที่เหมือนคล้ายๆกับเลือดออกเป็นจุดที่เหมือนกับเลือดออกมีอาการปวดศีรษะมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้อง

้องเสียอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่ลองสังเกตดูแล้วก็ติ๊กทีละข้อติ๊กทีละข้อนะครับวิธีการป้องกันก่อนนะครับก็มีข้อมูลที่เบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่าท่านมีไข้สูงมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดคล้ายๆกับจุดเลือดออกปวดหัว

0: บ้านดังกล่าวหากท่านถูกเห็บกัดหรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านกัดเนี่ยในช่วงเวลา14วันเนี่ยก็แล้วมีอาการป่วยนะต้องรีบไปพบคุณหมอโดยทันทีนะครับแล้วก็แจ้งประวัติด้วยนะครับวิธีการป้องกันคืออย่างที่บอกครับอย่าไปบี้ด้วยมือเปล่าแล้วก็อาบน้ำใช้ยากำจัดเห็บด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงให้ดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาบอกกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหพอเป็นแล้วเนี่ยอันตรายเช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ฝากมาเพื่อที่จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้นะครับมาปิดท้ายกันนะครับในวันนี้พาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันหน่อยนึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเขาบอกว่ามีสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากกว่า700สายพันธุ์นะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องเปิดเผยครับว่าศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนงานสำคัญ3หลักด้วยกัน1เลยวิจัยแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์2ครับคือการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็3การถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์วิจัยครับมีแปลงสาธิตแล้วก็เรื่องของการขยายพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะครับเรียกกันว่าธนาคารเมล็ดพันธุ์ครับมีทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวเหนียวข้าวไร่นะครับโดยมีการปลูกเป็นแปลงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่สำคัญเลยเนี่ยทางด้านของศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเนี่ยยังได้มีการดำเนินการนะครับตามโครงการตามพระราชดำริกว่า22โครงการโดยเน้นย้ำครับในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็องค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับไปสู่ชุมชนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำควบคู่กับการพัฒนาชีวิตของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาส่งท้ายรายการกันในวันนี้นะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุรักษ์พันธุ์พืชนะฮะแล้วก็พันธุ์พื้นเมืองกว่า700สายพันธุ์ต้องบอกมากที่สุดในภูมิภาคเดินหน้าพัฒนาข้าวแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสืบสานงานพระราชดำริด้วยนะครับมีน้ำพริกมะม่วงมะม่วงเบาแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มด้วยที่จังหวัดสงขลาส่งมาอ่ะเวลาหมดแล้วครับวันนี้นะฮะก็เรียกว่าครบถ้วนกันในทุกๆประเด็นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยเวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน

0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: แห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัส
2: ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทําโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการเนี้ยจะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทําอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ที่ประชุม

0: องค์คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
1: ้นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่สองคือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
2: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับ ถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรอง

0: ผมก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
3: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
4: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ4.3 ล้านคน

0: และคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000 ถึง 800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
1: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
0: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสีสัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้วยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมา up skill re skill และค้นพบ new skill ของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การค้าที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่ oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื
6: ่อสวรรค์คาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่32%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผล

0: กระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่ากษัตริย์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา

0: แห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการวัดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภเลิศธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรศิพิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะวันอังคารนะครับเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ตามเชียร์นะนักกีฬาของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่นาโกย่านะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมหลายประเภทนะครับได้ชื่นชมได้เชียร์กันสนุกสนานนะครับก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เราได้ขยับเหรียญทองเพิ่ม1เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงเพิ่ม1เหรียญนะครับนะฮะแล้วก็มีข่าวที่เราต้องโอ้ตามลุ้นกันสำหรับทีมแบดมินตันที่ได้คุยกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามชื่นชมกับเหรียญรางวัลของเรานะเหรียญที่4ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเหรียญที่4นะครับมาจากการแข่งขันที่เรียกว่า MMA นะจ้ำปรับล็อกนะรายการนี้ต้องอึดทนแข็งแกร่งนะก็เราได้เหรียญจากกันจุธาภัทรบุญซ้อนนะครับคว้าเหรียญทองมิกเมอร์ชันอาร์ต MMA ครับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะทางด้านของกันจุธานะครับก็เข้าชิงในรุ่น54กิโลนะรุ่นประเภทโมเดิร์น54กิโลกรัมนะมุมน้ำเงินขึ้นโชคกับไดอาน่าโปโกเซียนนะครับผู้ท้าชิงจากบาเรนในมุมแดงนะครับก็ปรากฏว่าแอบนั้นออกอาวุธได้เหนือกว่านะ

ครับเข้าตาด้วยนะฮะแล้วก็ชนะไป3-0นะทำให้การจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับชื่นชมยินดีด้วยนะครับสำหรับทีม MMA นะครับนักคว้าเหรียญที่4แล้วก็ทีมกีฬานักกีฬาทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองการจุธานะฮะก็คว้าเหรียญทองที่4ให้กับประเทศไทยนะครับนะก็เป็นฝีไม้ลายมือของน้องแอมนะฮะเอาชนะนักกีฬาจากบาเรนนะครับก็ชื่นชมนะฮะนี่ขยับมา1เหรียญนะครับเหรียญต่อมาเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลครับนะวอลเลย์บอลวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดชิงอันดับที่3นะฮะวอลเลย์บอลชิงอันดับที่3ซึ่งเรานะมาชิงกับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับชื่อชั้นเราอาจเราอาจจะเหนือกว่านะนะครับเราอาจจะเหนือกว่าแต่ว่าพอเจอเกาหลีใต้แล้วสนุกครับนะเชียร์กันสนุกนะฮะก็เราเจอกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะก็ปรากฏว่าเราชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตก็ยังคงคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมติดต่อกันเป็นสมัยที่3นะในประวัติศาสตร์ของเรานะครับเกาหลีใต้ไป3-0เซตวันนี้นะครับก็เฉพาะเหรียญทองแดงนะนะฮะคนนักกีฬาของเรานี่ผมจำได้ว่ามีทั้งเปียนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วนะ3สมัย2014 2022 2026พรพันธ์พิมพิชยาสศิภาพรอัจฉรพรคงยศชัชชุอ่อนใน2สมัย2022 2026นะแก้วกัลยา2024กับ2026ถ้าผมจำไม่ผิดหรือ2014นะ2024กับ2026แก้วกัลยานะครับส่วน2018ไทยได้เหรียญเงินนะครับนี่คือเหรียญรางวัลที่เราได้มานะเป็นสมัยที่3นะชนะเกาหลีใต้นะครับวันนี้กองเชียร์เยอะนะครับเราอันดับที่13ของโลกอันดับที่14ของเนชั่นลีกนะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเขากำลังฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่นะครับเขาเป็นแชมป์ AVC Cup ในปีนี้ทีม28ของโลกนะครับซึ่งในการเจอกันหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราชนะ4แพ้1นะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับคัดเลือกโอลิมปิกหรือว่าเพลย์ออฟชิงแชมป์เอเชียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราชุดเดิมนะครับเจอกับด้านของเกาหลีนะโค้ชออสนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรส่งทั้งพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตชัชชุอ่อนโมกศรีศศิภาพรจันทร์วิสูตรพิมพ์พิชญาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งนะครับซึ่งของเรานี่นัดที่แล้วก็แพ้จีนมาก็ทำผลแต้มได้คนละ15-16แต้มนะครับแล้วก็มีแก้วกัลยากบุญธรานะครับเปลี่ยนแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงนะตัวรับอิสระที่สลับกันลงมานะครับเกาหลีใต้นะครับก็ส่งทางด้านของกังโชวี่นะลีแดยองคนนี้เก่งมากนะครับตบหนักจริงๆลีแดยองเนี่ยสูงด้วยนะแล้วก็ทางด้านของนาฮุนซูนะลีเยมินนะจองฮอยยังนะครับแล้วก็คิมไดอินนะครับเซตแรกเนี่ยเราลุกเหนือกว่าเลยนะครับโอ้โหต้องตบบอลลังบอลเร็วจากทัดดาวจากแก้วกัลยานะแล้วก็ได้พิมพ์พิชญาเกษตรศิภาพรนะดุดันนะต้องตบทั้งเสิร์ฟนะเราขยับหนีไป 19-14 แล้วก็ชนะไปนะในเซตแรกนะฮะ 24-19 นะครับพอเซตที่2นะฮะทางด้านของเกาหลีใช้บอลเร็วของเดยองนะครับนะก็สู้กันเราสนุกนะฮะสุดท้ายเนี่ยในเซตที่2เซตแรกเราชนะ25-20นะขออภัยนะครับเซตที่2เนี่ยเกาหลีใต้ก็สู้นะสู้มานะเซตที่2เนี่ยต้นก็สูสีกันหน่อยนะแต่ช่วงปลายเราชนะ25-19นะครับสูสีในช่วง11-11นะเซตที่3คราวนี้เกาหลีใต้แก้เกมนะใช้การตบของแดยองนะซึ่งตบหนักมากตัวสูงด้วยนะแล้วของเราเริ่มอึดนิดนึงนะครับเกมเกาหลีใต้นำตลอดนะไทยต้องตามอ่ะสุดท้ายไล่มาถึง17-17เท่ากันคราวนี้ไทยเริ่มนำแล้วเกาหลีใต้ก็ตามมาจนถึง20-20-21-21เราขึ้น22-20แล้วมา22-22แล้วไทยค่อยหนีแล้วชนะไป25-23นะครับเราชนะไปได้เหรียญทองแดงพิมพ์พิชญาทำได้15คะแนนนะพิมพ์พิชญาเนี่ยตบไป12บล็อกไป3นะทัดดาว12แก้วกัลยา12คะแนนศศิภาพรตบน้อยไปหน่อยวันนี้9แต้มนะครับอัชราพร7แต้มชัชชุออน1นะครับนี่คือแต้มนะฮะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยทางด้านของโชวินะครับ10คะแนนแล้วก็แดยอนใน9คะแนนนะฮะไทยด้านที่3นะครับส่วนคู่เดนทองแดงนะครับส่วนคู่ชิงเนี่ยก็จะเป็นจีนชิงกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกลับมานะ23กลับสู่ประเทศไทยพรุ่งนี้นะแฟนคลับไปรอรับก็ได้ที่สุวรรณภูมิผมไม่ได้บอกเวลานะครับก็คนที่เป็นแฟนคลับวอลเลย์บอลก็คงจะรู้ข่าวกันนะครับ
จ้งให้ทราบนะนะครับว่าจะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลคุณผู้ฟังครับไปดูแบดมินตันนะครับวันนี้นะฮะรอบ8ทีมนะฮะของเราทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับลงแข่งขันนะฮะทีมชายนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนทีมหญิงแพ้จีนตกรอบไปยังหน้าเสียดายนะครับเริ่มที่ทีมชายก่อนนะโอ้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราสร้างบริษัทไปคว้าเหรียญรางวัลนะในการแข่งขันการันตีเหรียญทองแดงครับในรอบ16ปีนะครับเอาชนะชนิดไทเป3ต่อ1คู่นะครับในแบดมินตันเอเชียนเกมนะที่สนามอิชิโมมิยะซิตี้ยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้แข่งกันช่วงบ่ายนะฮะแล้วโอ้โหแข่งกันยาวเลยนะมาราธอนกันยาวๆอ่ะนะครับวิลกรุตวิทิสารมือ1ของไทยเจอกับโจเทนเฉินนะครับมือ5ของโลกแล้วก็มือ1ของชนิดไทเปด้วยนะเจอกันเมื่อไหร่2คู่นี้เหนียวครับโอ้โหกินกันยากอ่ะนะโจเทนเฉินกับพี่วิลกรุตเนี่ยนะครับโอ้โหต้อง3เกมอ่ะครับวิวแพ้ไปก่อน 19-21 นะแล้วก็ชนะ 21-16 แล้วก็มาชนะ 21-14 ครับโจเทนเฉินนี่เขาก็ยังเหนียวนะก่อนที่วิวชนะไปก่อนแล้วก็ไทยนำ 1-0 ครับคู่ที่2มุนชายคู่มือ1ครับเราส่งพีพรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเจอกับลีแจฮวยแล้วก็หยางโปส่วนนะคู่มือ15ของโลกสู้กันสูสีสูสีนะครับนะพีกับโอโม่นะโชว์ฟอร์มเก่งชนะนะครับ2ต่อ1เกมแพ้ไปก่อนนะ16 21ชนะ22 20ชนะ23 21นะฮะเซตเกมที่3เนี่ยสูสีมากนะชนะ23 21ไทยนำ 2-0 นะครับเกมมาเปลี่ยนในคู่ที่3เดี๋ยวชนะไปก่อนนะ21ต่อ15ในเกมที่2ขนาดที่ชีหยูเฉินนะครับนำอยู่9ต่อ5 EQ มีอาการบาดเจ็บที่หลังครับพยายามจะฝืนเล่นต่อแต่เล่นไม่ไหวครับขอถอนตัวจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายคือเรานำอยู่แม้เสียดายนะนะครับก็ขอให้น้อง EQ ไม่เจ็บมากนะก็หายไวๆนะครับนะก็ทางด้านของไทเปไล่มา1ต่อ2คู่ครับคู่ที่4มาเป็นชายคู่มือ2ครับเราส่งโอ๊ตเฉลิมพลเกเฉลิมพลเจริญกิจอมรจับคู่กับทิมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกครับนะก็โชว์ฟอร์มนะครับเจอกับทางด้านของหลุยกวางเฮงกับหวางชิลินนะครับก็สูสีสูสีนะครับเหมือนจะไทเปจะชนะไปก่อนในเกมแรก21ต่อ13แต่ว่าโอ๊ตกับทีมนะครับช่วยกันตบช่วยกันเล่นโชว์ฟอร์มอย่างสุดใจอ่ะเอาชนะ21-14และ21-14ครับเราชนะ3ต่อ1คู่ครับการันตีผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงไปอย่างน้อยของทีมแบดมินตันชายนะครับในรอบ16ปีหลังสุดที่เราได้เหรียญทองแดงในปี2010ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบนั้นเนี่ยนะเราได้เหรียญทองแดงครับเราจะไปเจอกับอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะอินโดนีเซียเขาชนะมาเลเซียมา3ต่อ2คู่เช่นเดียวกันพรุ่งนี้13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะแฟนๆแบดมินตันชมกันได้นะก็คาดว่าวิลกุลวุฒิน่าจะเจอกับจอร์แดนคริสตี้นะครับอีกคิวน่าจะเจอกับอาวีฟารานนะครับกับฟาจากับทางด้านของฟิกตรีนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของโมซากินะแล้วก็มีทางด้านคานาโดมาร์ตินนะฮะก็ลุ้นแหละพรุ่งนี้นะครับลุ้นกันส่วนสาวไทยแบบไปด้านสาวไทยนะครับเจองานหนักเจอกับจีนในรอบนี้รอบ8ทีมเมเจอกับหวังชื่ออี้นะเขาคมนะแล้วก็หนักหน่วงกว่านะชนะไป21ต่อ18แล้วก็21ต่อ12นะกลับมาแซงชนะ2ต่อ1นะแล้วจีนนำแล้วก็คู่2ของเราหญิงคู่นะแพทหันไทยมิจาดกับกัจจังนภัพภากรทุงค่าสถานนะครับแพ้กับตาหนิงกับหลิวเซียงสู่นะตาหนิงเนี่ยน้องตู้เย็นคู่มือ1ของโลกโอ้โหสู้ไม่ได้ยากจริงๆนะหญิงคู่ของจีนคู่มือ1ของโลกเนี่ยเหนียวทุกลูกอ่ะแล้วก็ตบหนักด้วยนะครับแพ้9 21และ10 21นะเราตามหลัง0ต่อ2คู่นะครับคู่ที่3เนี่ยเราส่งหมิวพลประวิชชูวงครับเจอกับเฉินยี่เฟยนะครับมือ4ของโลกนะครับเฉินยี่เฟยนะครับแล้วก็ไปแพ้ไปนะ1ต่อ2เกมนะครับ9 21แล้วก็ชนะ21 19แต่ว่าเกมที่3แพ้13 21นะครับก็ไทยก็แพ้จีนไป0ต่อ3คู่นะครับไทยก็ทีมหญิงก็จบไว้เพียงรอบ8ทีมนะครับก็ยังเหลือเป็นในประเภทบุคคลนะครับเรื่องของแบดมินตันนะครับเรื่องของสำนักงานตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะประกาศเมื่อวานนะว่าน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันไทยนะของเราในเอเชียนเกมเนี่ยมีสารต้องห้ามฟูโรเซมายนะครับก็ที่มีผลต่อการขับน้ำจากร่างกายลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนนะครับนะก็รอดูนะครับว่าผลตรวจตัวอย่าง

B จะเป็นอย่างไรผลการตอบสอบสวนของสมาคมแบดมินตันแล้วก็ทาง IT จะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมแบดมินตันแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องพิงค์พิชญามนต์อภานิพัฒน์นะครับเรื่องของโดปต้องบอกเรื่องสำคัญจริงๆนะครับนะเรื่องสำคัญจริงๆนะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยนะครับวันนี้กำลังไปโบขุนทดนะครับก็ดาวรุ่งของไทยเอาชนะที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่านะยกแรกอาจจะอืดๆไปนิดนึงออกหมัดน้อยไปนิดนึงพอรอบ2เครียดออกหมัดมากขึ้นนะขณะที่ดานิยารอชมิดอฟฉันต่อยก็จริงนะแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับแล้วก็เป็นกลางปีนะชนะไป5-0ผ่านก็สู่รอบต่อไปนะด่านต่อไปเนี่ยหนักเลยนะเจอกับอุซเบกิสถานก็ทำแต่หมัดออกน้อยนะถึงแม้ว่าจะแบ่งน้ำหนักไปจาก65นะคือเขาก็ต่อยประจำ65นะบรรจงสินสรีนะแต่ว่าเอเชียเกมคราวนี้เขาไม่มีน้ำหนัก65นะเขาก็ต้องขยับเวทขึ้นไป70ก็ทำให้นะแบกน้ำหนักด้วยบางกว่าด้วยนะนะก็แพ้ไปนะครับดูนะทีมมวยของเราสมรักคำสิงนะก็พยายามหาแมวมองอยู่นะดูมวยนะว่าใครจะขึ้นชกมานะต่อไปนะครับส่วนจักรยานวันนี้โรดเรซนะครับนะการแข่งขันจักรยานเอเชียนเกมโรดเรซในประเภทหญิงนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีนะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะบอกว่าโรเรสวันนี้นักกีฬาของเรานะซึ่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะครับดูแลนะครับส่งไปขันโรเรสนะในซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับนักกีฬาไทยไปแข่งขันก็มีเพชรดินสมราชนะครับชนิพรบัตติยะแล้วก็กมลดาขาวปลอดนะครับเส้นทางเนี่ยนะครับกว่า 90.4 กิโลนะนักกีฬาทั้งหมด40คนจาก18ประเทศนะฮะทั้งทางราบขึ้นเขานะครับปรากฏว่านักกีฬาของเราชนิพรบัตติยะก็ทำดีที่สุดนะครับก็คุมผู้นำมาโดยตลอดนะครับพอถึงสปรินต์เนี่ยนะก็มีกลุ่มเบรกออกไปนะได้อันดับที่9นะครับแชมป์เป็นเหรียญทองนะเป็นของกวหลี่นักปั่นจากจีนนะเบรกเวย์ออกไปหนีออกไปนะมาแซงชนะฟาริบาฮาชิมีนะจากอัฟกานิสถานที่นาที่2นะครับแล้วก็เหรียญเงินนะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเลียงวิยิงนะฮะจากฮ่องกงนะครับของเราได้อันดับที่9นะฮะแล้วก็เพชรดินสมราชนะครับก็เข้ามานะอันดับที่24ส่วนกมลดาขาวปลอดนะก็จะ DNF นะโดนจัดตัดเวลารอบสุดท้ายนะครับนะก็เราก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วครับนะแล้วก็ทางด้านของเราเนี่ยเอาชนะทางด้านของอากุสติน่าเดลีปิอาดัตนี่นะนะครับอากุสติน่าเนี่ยอินโดนีเซียเจ้าของเหรียญทองทำไทเอาซีเกมเนี่ยนะได้อันดับที่28เงี้ยที่ทัดก็ฟอร์มตกลงไปนะได้26นะฮะพรุ่งนี้ก็ยังมีโรเรสบุคคลชายนะครับนะโค้ชตั้มก็บอกว่าเส้นทางก็โอ้โหโหดไม่แพ้กันนะครับนักกีฬาแข่งขันกันมานะฮะพรุ่งนี้ก็มีมะตูมพีรพลชาวเชียงขวางนะฮะสราวุธสิริรณชัยเฟรมธนาคารชายาสมบัตินะครับ3คนก็รู้ใจกันอย่างดีแหละซ้อมกันอย่างหนักนะขึ้นดอยสุเทพสภาพถนนนะดอยสุเทพนะทางเชียงใหม่ก็ไม่ต่างจากญี่ปุ่นนะนักกีฬานะก็คงจะสู้กับคาซัคสถานนะซึ่งแล้วก็เป็นตัวเต็งสำคัญนะคาซัคสถานแล้วก็มีญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอาชีพระดับโปรทัวร์แต่ว่านักกีฬาของเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วนะเอเชียนเกมอ่ะนะนาวุติลีพงอยู่อ่ะเจ้าดอยอ่ะนะเคยได้มาแล้วนะพรุ่งนี้ระยะทางมากกว่าผู้หญิงนะฮะหญิง90ชาย120นะพรุ่งนี้ทีมชาติไทยนะลงแข่งขันกัน 7:00 นตามเวลาในไทยนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับอาจารย์มานาพุล่านะผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ประธานกีฬากระโดดน้ำนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สายรักสะอาดไพรนะครับเดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬานะที่ไปแข่งขันนะครับโดยมีสุชาติพิชิตนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกระโดดน้ำนะครับแล้วก็มีนักกีฬาก็คือทิติภูมิมากศิลป์แล้วก็ชวันวัฒน์จันทพันธ์เดินทางไปแข่งขันเอเชียเกมคราวนี้เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะฮะก็นักกีฬาของเรานะลงไปแข่งขันด้วยการกระดานโต้คลื่น4คนนะครับนะชายก็มีณัฐกรแซ่เอี่ยวนะครับแล้วก็มีตินจอนสันนะฮะหญิงก็คือทางด้านของอีเบลเฟอิกนะครับแล้วก็ทางด้านของอนิชาสิตาฟลินนะครับโดยมีพีรพลศิลสิทธิ์กุลนะครับนายกสมาคมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือพงศกรเพ็ญนวลอ่องนะครับก็เดินทางไปร่วมกับนักกีฬานะครับกีฬาโต้คลื่นจัดขึ้นที่หาดแปซิฟิกลองบีชนะครับที่เมืองทหาระจังหวัดไอจินะครับนักกีฬาของเราจะได้ซ้อมนะซ้อมสนามจริงก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับ22นะถึง24กันยายนนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันใน25ถึง28กันยายนนะครับก็สภาพคลื่นอากาศต้องไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่าญี่ปุ่นตอนนี้นะคลื่นลมแรงนะเรือของเราทีมล่าสุดทีมเรือใบของเราไปถึงแล้วนะก็ปรากฏว่าโอ้เจอคลื่นนะซ้อมก็ไม่ได้นะ
โอ้โหคือหนักจริงๆนะครับก็รายการนี้เนี่ยในการแข่งขันกระดานโต้คลื่นน่ะก็มีผลเรื่องของลมเรื่องของคลื่นด้วยนะแล้วก็มีผลในการไปแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันนอกจากเอเชียนเกมแล้วก็จะเป็นคัน

เลือกโอลิมปิกที่ LA ด้วยนะครับนั่นมีโควต้าให้ลุ้นกันนะครับก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้หรือไม่นะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนเขาไปไกลแล้ว32ทอง13เงิน8ทองแดงนะครับญี่ปุ่น11ทอง16เงิน19ทองแดงนะเกาหลีใต้นะครับ6ทอง4เงิน17ทองแดงคาซัคสถาน6ทอง1เงิน5ทองแดงไทยอยู่ที่5นะครับ4ทอง1เงิน1ทองแดงรวม6เหรียญนะครับแล้วก็มีฮ่องกงอันดับที่6 3ทอง5เงิน4ทองแดงนะครับนี่คือเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมนะครับนะพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนฟุตบอลนะรอเชียร์ไทยนัดสุดท้ายของเรารอบแรกเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับแหมไทยเจอกับเจ้าภาพนี่นะคือถึงแม้ว่าจะเข้ารอบแล้วทั้ง2ทีมอ่ะนะแต่ว่าแหมเจอกับเจ้าภาพเราก็ต้องนะสู้กันเต็มที่แหละนะในการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพแหมนะคู่นี้ของเราเวลาเจอกับญี่ปุ่นนี่ก็คือเจ้าภาพอ่ะเขาชนะคีร์กีสถานมาโอ้โหเกินครึ่งโหลอ่ะนะเจอกับไทยพรุ่งนี้มุจะมอง

0: มีชื่อกันหมดนะเจชาทิพย์สงชาทิพย์สงกสินเนี่ยนะครับก็มีนะฮะของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกของเรา26เนี่ยเจอกับปากีสถานนะครับเวลา 16:00 น.นัดที่2เจอกับเวียดนาม 19:30 น.นะครับวันที่29กันยายนนะครับแล้วก็นัดที่3เจอฟิลิปปินส์2ตุลาคมยังไม่มีการถ่ายทอดสดในไทยนะครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงมีข่าวมาเหมือนกันว่าทางด้านของผู้จัดนะฟีฟ่านะบอกว่าลดรางวัลแชมป์ไปแล้วนะจาก33ล้านนะอาจจะเหลือ21ล้านด้วยซ้ำนะแล้วก็เรื่องของแมตช์การแต่ละส่วนลิขสิทธิ์อะไรต่างๆลดลงด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะฮะเรามุ่งจะได้ชมหรือเปล่าไงเพราะว่าของไทยไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเขาแพงนะเขาแพงก็เลยทำให้รอลุ้นกันนะฮะว่าจะได้ดูผ่านไหนแต่เราก็เชียร์แหละฟุตบอลไทยชุดใหญ่ของเราเป็นรายการแรกที่ฟีฟ่าจัดขึ้นมานะในเอเชียแล้วก็มีทีมจากเอเชียใต้นะไม่ว่าจะเป็นปากีสถานมาร่วมเตะด้วยนะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับก็รอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับวันนี้นะกลับมาแล้วนะสำหรับสาวคนเก่งของเรานะครับน้องมุกลดานะสารพืชนะครับฮีโร่สาวไทยจากทีม East NJT Racing Team นะครับเดินทางมาถึงไทยพร้อมกับถาดแชมป์นะบอกว่าเป็นถาดแชมป์นะหรือถาดหรือถ้วยเป็นถาดดีกว่าถาดแชมป์ในศึกโมดในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนนะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับ2เรสได้อันดับที่3เรสวันเสาร์วันอาทิตย์อันดับที่1ครับพร้อมกับเพลงชาตินะครับในการแข่งขันที่สนามบาบาร่าเซอร์กิตนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นนักบิดสาวที่ไปแข่งกับผู้ชายและสร้างประวัติศาสตร์นะโอ้โหแซงชนะหนุ่มสเปนนะขึ้นโพเดียมอันดับที่1นะครับซึ่งมุกดานะเป็นนักแข่งรถสาวไทยนะเพิ่งไปจบการแข่งขันซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนนะครับรายการรายการ ESBK Spanish Superbike Championshipสนามสุดท้ายนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามเซอร์กิโตเดนนาบาร่าในสเปนนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยนะครับเป็นนักแข่งรถสาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนเข้าอันดับที่1นะในเรสสุดท้ายขับรถยามาฮ่า R7 คัพนะครับนะก็ทำให้วงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนนี่ฮือฮาเลยทีเดียวเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้กับผู้ชายได้เหนือความคาดหมายนะและได้ชัยชนะนะครับแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในฤดูกาล2026นะมุกดาเนี่ยคว้า4โพเดียมแล้วก็1ชัยชนะนะเป็นการบทพิสูจน์นะที่ความสามารถยอดเยี่ยมของนักสาวนักแข่งสาวไทยแล้วก็รังอันดับ7ในบนตารางแชมเปี้ยนชิพนะเก็บได้121คะแนนนะครับวันนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยมีมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะผู้บริหารใหญ่ของ East NJT Racing Team แล้วก็สื่อมวลชนนะรวมถึงผมด้วยนะไปต้อนรับกันนะครับแล้วก็ทางด้านของมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันก็บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มุกดาสร้างประสบการณ์สำคัญในเวทียุโรปนะครับแล้วก็วงการแข่งขันรถของสเปนแล้วก็ทางสเปนก็ประหลาดใจมากนะที่โอ้โหเป็นผู้หญิงที่มีความโดดเด่นในการแข่งขันรถและสู้กับผู้ชายได้อย่างเข้มข้นนะแล้วก็คว้าชัยชนะได้นะครับส่วนมุกดาก็บอกว่าภูมิใจมากนะคะที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและก็วงการแข่งขันในระดับโลกและยุโรปเป็นการต่อสู้ที่สูงมากนะครับไม่คุ้นเคยก่อนหน้านั้นเคยแข่งแต่เอเชียพอไปแข่งขันยุโรปไม่ว่าจะเป็นWorld Superbikeและทางด้านของสเปนซุปเปอร์ไบค์นะก็ถือว่าต้องพัฒนาแล้วก็ชื่นชมนะแล้วบอกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นแรงใจนะครับในทุกๆสนามจะทำเวลาให้ดีที่สุดนะแล้วก็ในปีหน้าก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเราก็รอเชียร์มุกดานะครับมีการแข่งขันอีกรายการที่รออยู่ก็คือ World Superbike แล้วก็ FIM World CR นะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐรนชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงครับ

ข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย
นางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลีย

ประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสูมและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินทร์
ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงาน

0: โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่สองในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: ในโรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่ว วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3 ล้านดอก

0: กำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณลานคนเมืองจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 ของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

0: นานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาเชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1-2เกม21-17 18-21 และ12-21ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1-2เกม9-21 21-19 และ13-21ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITAตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B แล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
2: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาเสพอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
1: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
3: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาผานิตคาดนาครายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่า

0: นั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
2: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัศยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากลิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ประภาคารจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

คลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายเม็ดทรายทอดยาวไปตามทางของหาดลมทะเลพัดเอื่อยลู่ไปตามใบของต้นมะพร้าวและเงาของมันก็ทอดยาวไปบนพื้นทรายอีกทีจักกะจั่นขยับปีกระงมเสียงอยู่ไกลลิบๆลุงโชตนั่งอยู่ที่โคนของต้นมะพร้าวจ้องเพื่อนรักที่กำลังจะลาจากกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตะวันใกล้จมดวงลงไปในทะเลการกระเจิงของดึงสีสันเหล่านั้นไว้ในตัวมันแต่มันกลับไม่ได้งดงามอย่างที่คาดคิดมันดูหดหู่และน่าเศร้าเช่นเดียวกับ

ลุงโจ้จุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นเดินตรงไปยังสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกนั้นเมื่อถึงประตูมีป้ายถูกเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงอยู่ระหว่างดำเนินการลุงโชตหยิบป้ายนั้นออกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแสงไฟจากตะเกียงเจ้าและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้ามาสู่ประภาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงเจ้าพายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอไปด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกและคิดถึงชีวิต

ประภาคารถูกทาสีขาวสะอาดขนาดความสูง50เมตรความกว้าง9เมตรตรงกลางของความสูงตัดเส้นวงกลมด้วยสีแดง2วงมีตัวอักษรสีขาวเขียนคำว่าประภาคารนางนวลกรมอุทกศาสตร์ยอดของประภาคารเป็นโดมครึ่งวงกลมล้อมด้วยเหล็กกั้นสีแดงและติดไฟสัญญาณด้านพ้นสุดแสงไฟของประภาคารมองเห็นได้ไกลถึง39กิโลเมตรลุงโชติเป็นนายประภาคารแห่งนี้แกรักประภาคารและรักความสงบเมื่อมองดูท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าคลื่นทะเลที่พลิ้วไหวแม้บางครั้งท้องทะเลจะโมโหและเกรี้ยวกราดแต่นั่นก็เป็นวิสัยของธรรมชาติมันไม่ได้น่าหวาดกลัวแต่ว่าตรงกันข้ามมันช่างน่าเกรงขามธรรมชาติสอนลุงโชติให้รู้จักเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเคารพธรรมชาติเคารพมนุษย์ด้วยกันเองและเพราะมันทำให้ตัวแกยังมีประโยชน์อยู่บ้างการงานทำให้คนเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อตนเองและสังคมเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกปิดเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกเปิดเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของแผ่นดินและโขดหินโสโครกยามเมื่อดวงอาทิตย์จมลงในท้องทะเลและเรือออกไปกลางสมุทรลุงโชติจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดไฟและก็มองเห็นเรือของลูกชายไฟสีเขียวส่องแสงกระทบน้ำและคลื่นก็โยกคลอนมันให้พริ้วไหวป๊อปลูกชายของแกอยู่ในเรือลำหนึ่งกลางทะเลกำลังออกหาปลาอย่างเรือลำอื่นๆแกอุ่นใจเมื่อยืนมองจากเบื้องบนประภาคารและก็คอยส่องแสงให้เขาแม้ว่าเรือของลูกชายจอกไปกลางทะเลและแกไม่สามารถบอกได้ว่าเรือลำไหนเป็นลำไหนแต่ลุงโชติรู้ว่าลูกชายแกอยู่เบื้องหน้าแกนี่เองและเขาจะกลับมาก่อนรุ่งเช้าที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำลุงโชติให้อิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตกับลูกชายเช่นเดียวกับที่พ่อของแกให้อิสระแกในการเลือกชีวิตเช่นกันนอกจากจะเป็นลูกทะเลแล้วป๊อปยังทำงานกับชาวบ้านและกรมประมงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนหญ้าทะเลพยูนรวมไปถึงการประมงชายฝั่งขนาดเล็กแล้วก็มีส่วนร่วมกับทางรัฐในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเขายังนำไกด์นำเที่ยวที่รัฐจัดสรรการท่องเที่ยวเชิงวิถีชาวประมงชายฝั่งป๊อปจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงเขาเลือกกลับสู่

บ้านเกิดตามสำนึกต่อไปไม่ทิ้งบ้านแต่ลึกๆแล้วป๊อปต้องการกลับมาเพื่อดูแลวิถีชีวิตของคนที่นี่และเมื่อเขานำนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆทั้งหมู่บ้านของคนหาปลาและวิถีทางธรรมชาติป๊อปไม่ลืมที่จะพานักท่องเที่ยวมาแวะชมประภาคารอันโดดเดี่ยวที่ตั้งตระหง่านมันเป็นจุดแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้เป็นตัวแทนประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าฟารอสแห่งอเล็กซานเดรียแต่ประภาคารนี้ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับมันบ๊อบบรรยายให้คณะท่องเที่ยวฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราอาศัยประภาคารแห่งนี้เป็นตำแหน่งบอกทางก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อชุมชนเกิดขึ้นสังคมก็เกิดขึ้นผู้คนต่างก็ผูกพันผมก็เช่นกันที่ได้แสงไฟบนยอดประภาคารค่อยบอกตำแหน่งเวลาออกไปกลางทะเลแล้วกลายเป็นคนเฝ้าประภาคารเหรอคะหนึ่งในคณะท่องเที่ยวถามป๊อบยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่าพ่อผมเองเขาผายมือไปทางชายชราอายุเกือบ60ปีที่ยืนท้าทายแดดลมอยู่บนตัวประภาคารลุงไม่เหงาหรอคะที่อยู่บนนั้นคนเดียวตอนดึกๆหญิงสาวคนเดิมถามลุงโชตเมื่อแกเดินลงมาหาคณะนักท่องเที่ยวแกหัวเราะก่อนตอบว่าผมอบอุ่นเสมอเมื่อได้มองออกไปยังท้องทะเลแล้วก็เห็นว่าลูกชายผมยังสบายดีอยู่ในเรือ

่าวว่าประภาคารจะถูกรื้อลมฝนแดดฝากร่องรอยเวลาเอาไว้มากมายบนตัวประภาคารสีขาวของมันมีบางส่วนที่กล่อนลอกออกเผยให้เห็นเนื้อแท้ข้างในถ้าเทียบกับอายุคนมันก็เป็นผู้เฒ่าที่ล่วงเลยการเวลาหลายยุคสมัยมา86ปีประภาคารถูกสร้างในปี2475ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยข่าวแพร่สะพัดออกไปเกิดเป็นเสียงสองฝ่ายชาวบ้านมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้รื้อประภาคารนี้ทิ้งพวกเขาออกมาเรียกร้องกันหน้าประภาคารตัวแทนจากฝ่ายให้รื้อถอนที่ทางราชการส่งมาก็คือกำนันลองแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือป๊อปลูกชายของลุงโชติเป็นตัวแทนอย่างที่ลุงและทุกคนก็รู้ข้าดูแลรักษาการแล้วทางการเขาเข้ามาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบอกตำแหน่งตำบลใครอยู่กลางทะเลก็มองเห็นชัดเจนประภาคารน่ะมันเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วเหมือนคนเหมือนลุงเออใช่ใช่ลุงก็ใกล้เกษียณแล้วไม่ใช่เหรอลุงก็ควรจะดีดูแลพวกมันก็จะสูญเปล่าเปลี่ยนไปยังไงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแค่ประภาคารหายไปแต่ได้ความสะดวกสบายอย่างใหม่แต่คนที่เป็นลูกทะเลย่อมเข้าใจกันดีแม้แต่ลุงกำนันก็คงไม่เข้าใจแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยที่ให้รื้อพวกเองก็ลองนึกดูสิว่าแหลมตรงนั้นน่ะเป็นที่สวยขนาดไหนเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินถ้าพวกเรารื้อถอนประภาคารออกไปแล้วก็สร้างอเวนิวและรีสอร์ทขึ้นที่ตรงนั้นเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านมากกว่าเดิมอีกนะ

ผลประโยชน์ของชาวบ้านรูปของตัวกำนันเองกันแน่บ๊อบพูดแทรกกำนันขึ้นมาด้วยความโมโหบ๊อบยังจำวันนั้นเมื่อปีก่อนได้ดีวันที่พวกเขาและชาวบ้านต่างออกไปเรียกร้องกำนันลองเรื่องการช่วงชิงทรัพยากรระหว่างเรือใหญ่ของประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงชายฝั่งของชาวบ้านเรือใหญ่แอบเข้ามาทำประมงในระยะ3กิโลเมตรจากชายฝั่งเรือใหญ่ไม่ได้เอาแค่ปลาไปเท่านั้นมันยังลากเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านไปด้วยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถจับปลาได้และเมื่อป๊อปสืบร่องรอยถึงเรือลำนั้นก็พบว่ากำนันลองมีหุ้นส่วนอยู่ในเรือใหญ่ที่แอบเข้ามาลากอวนป๊อปและชาวบ้านออกมาเรียกร้องป้ายผ้าถูกเขียนบทกวีถูกอ่านหนังสือถูกยื่นพวกเขาอดอาหารจนกว่าจะมีสัญญาว่าเรือใหญ่จะไม่เข้ามาในพื้นที่ของประมงชายฝั่งอีกแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายจนเรือใหญ่หายไปและชาวบ้านสามารถออกเรือได้อีกครั้งกำนันลองหยุดพูดแล้วก็ชักสีหน้าคอมเมนต์มองป๊อปอย่างข่มเหงระวังปากเองไว้บ้างนะไอ้ป๊อปไม่งั้นนะข้าจะฟ้องเองข้อหาหมิ่นประมาทได้กำนันหันมาทางชาวบ้านอีกครั้งแล้วก็พูดต่อไปอย่างสงบเยือกเย็นอย่างมาดของผู้ทรงอำนาจสำหรับคนที่ไม่มีงานก็จะถูกจ้างให้มาทำงานในสถานที่นั้นเพราะว่าจะมีทั้งร้านอาหารมีร้านกาแฟจุดถ่ายรูปถ้าพวกเองอยากได้ประภาคารเหมือนเดิมข้าก็จะเสนอทางราชการให้สร้างประภาคารจำลองขึ้นเอาไว้ให้คนรำลึกถึงก็ได้สิ่งที่ข้าพูดมานั้นมีแต่ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนกำนันลองเน้นเสียงตรงประโยคสุดท้ายเป็นพิเศษแล้วคนที่ออกไปกลางทะเลจะทำยังไงป๊อบชี้มือไปยังท้องทะเลสีครามที่คลื่นลมสงบนิ่งแม้ว่าอากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังคงมีสายลมอ่อนๆพัดผ่านมาเป็นระยะกำนันลองกล่าวขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้ชาวบ้านทุกคนลงคะแนนเสียงให้ทุกคนได้เลือกกันเองแล้วว่าจะให้รื้อทิ้งหรือว่าให้คงอยู่ไว้แต่ระหว่างนี้ทางราชการก็คงต้องให้ปิดประภาคารชั่วคราวไปก่อนอีก2วันเราจะมาลงคะแนนกันที่หน้าประภาคารกำนันลองหันหน้ามาทางโชตแล้วก็พูดต่อไปว่าลุงโชตลุงต้องงดหน้าที่ในประภาคารไปชั่วคราวก่อนนะหลังจากที่แกยืนฟังทุกคนมาอย่างสงบนิ่งลุงโชตก็เดินออกมาอยู่หน้าชาวบ้านทุกคนแล้วก็หันไปมองประภาคารเกิดความเงียบขึ้นมาชั่วครู่และแกก็พูดออกมาด้วยเสียงที่ดังแล้วก็หนักแน่นประภาคารนี้

ทางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักฉันไม่อาจจะชักชวนให้ทุกคนเลือกได้แต่ก็อยากให้ทุกคนลองใช้หัวใจประภาคารเนี่ยมีอยู่มาก่อนที่หมู่บ้านนี้จะเกิดขึ้นพวกเราจะไม่หลงเหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานของพวกเราบ้างเลยหรือยังไงเพื่อให้ลูกหลานของพวกเราย้อนรอยในประวัติศาสตร์ถึงการกำเนิดขึ้นมาของสถานที่แห่งนี้ของพ่อแม่ของพวกเราและก็ของตัวเขาเองช่างน่าเศร้าที่พวกเขาจะไม่สามารถสืบค้นความเป็นมาของตัวเขาเองได้แล้วพวกเขาจะเล่าเรื่องของพวกเขาเองได้อย่างไรกันเล่าพอพูดจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้น

ลุงเชิดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควัน

0: ให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
5: ธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพินประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
7: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ไทยหัวใจมังกรและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
5: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
8: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบ

0: ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสรรสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะกับรายการสาระสารพันค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะในค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็เป็นภัยธรรมชาติที่ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวตั้งแต่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างก่อนที่จะเกิดพื้นที่ไหนในประเทศไทยที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษไปจนถึงเรื่องราวข่าวสารของทางภาครัฐค่ะที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะช่วยคุ้มครองบ้านเรือนกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะเริ่มต้นกันที่ว่าแผ่นดินไหวนะคะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินซึ่งเป็นผลมาจากการที่โลกของเราปลดปล่อยพลังงานออกมาเพื่อระบายความเครียดที่สะสมอยู่ภายในเปลือกโลกค่ะและปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่นั่นเองทำไมเปลือกโลกถึงมีความเครียดสะสมนะคะถ้าย้อนกลับไปดูโครงสร้างของโลกเราก่อนโลกนะคะก็แบ่งออกเป็น4ชั้นหลักๆก็คือมีชั้นในนั่นก็คือแก่นโลกชั้นในที่เป็นของแข็งทรงกลมถัดออกมาคือแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นหินหลอมเหลวและถัดออกมานะคะชั้นต่อมาก็คือเมนทัลซึ่งเป็นชั้นที่หนาที่สุดคิดเป็น 84% ของปริมาตรทั้งหมดของโลกค่ะและชั้นนอกสุดที่เราอาศัยกันอยู่ก็คือเปลือกโลกซึ่งจริงๆแล้วเปลือกโลกนะคะก็บางมากมีความหนาเพียง 5-50 กิโลเมตรเท่านั้นเองและเปลือกโลกของเราไม่ได้เป็นผืนเดียวต่อเนื่องกันหมดค่ะแต่ประกอบไปด้วยแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่หลายแผ่นต่อกันอยู่เหมือนกับเปลือกไข่ที่แตกเป็นชิ้นๆแล้วเอามาต่อกันแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเคลื่อนที่ช้ามากในระดับเพียงไม่กี่เซนติเมตรต่อปีแต่เมื่อขอบของแผ่นเปลือกโลก

เสียดสีกันบริเวณที่เรียกว่าลอยเลื่อนแรงเสียดทานจะทำให้การเคลื่อนที่สะดุดและสะสมแรงกดดันเอาไว้เป็นเวลานานค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งแรงดันที่สะสมนั้นเอาชนะแรงเสียดทานได้เปลือกโลกก็จะแตกหักหรือว่าเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นคลื่นสั่นสะเทือนนี่แหละค่ะที่เรียกว่าแผ่นดินไหวสำหรับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็แบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆสาเหตุแรกเกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็คือการทดลองระเบิดปรมาณูการกักเก็บน้ำปริมาณมากในเขื่อนหรือแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ส่วนสาเหตุที่2นะคะก็เป็นสาเหตุหลักเช่นกันของการเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ในโลกนี้ค่ะก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่เราพูดถึงกันไปค่ะนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีที่อธิบายกลไกของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่2ทฤษฎีหลักที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันค่ะทฤษฎีแรกคือทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลกซึ่งอธิบายว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้งก่งตัวอย่างฉับพลันจนเมื่อวัตถุขาดออกจากกันค่ะก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหวส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งค่ะคือทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุซึ่งอธิบายว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเมื่อรอยเลื่อนเคลื่อนตัวไปถึงจุดหนึ่งค่ะวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอย่างมากพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเป็นคลื่นแผ่นดินไหวหลังจากนั้นวัตถุก็จะคลื่นตัวกลับสู่รูปเดิมเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะคะก็จะมีคลื่นพลังงานเกิดขึ้นในหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นคลื่นประถมภูมิค่ะเป็นคลื่นแรกที่ตรวจจับได้เคลื่อนที่แบบผักและดึงผ่านหินและของเหลวถัดมาคือคลื่นทุติยภูมิที่ตรวจพบเป็นลำดับถัดมาค่ะเคลื่อนที่ผ่านหินเท่านั้นและสุดท้ายก็คือคลื่นพื้นผิวซึ่งเป็นคลื่นที่ตามหลังมาแต่สร้างความเสียหายมากที่สุดพอเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวโลกโดยตรงค่ะคลื่นพื้นผิวนี้นะคะก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นคลื่นเลิฟที่เคลื่อนที่เร็วทำให้พื้นดินสั่นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งกับคลื่นเรลีที่เคลื่อนที่แบบกลิ้งคล้ายคลื่นบนผิวน้ำค่ะแม้ว่าแผ่นดินไหวนะคะจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลกแต่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ส่วนมากค่ะเกือบ 80% เลยทีเดียวจะเกิดขึ้นตามแนวที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟหรือแนวแผ่นดินไหวรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนี้ค่ะยังมีอีก2แนวที่เกิดแผ่นดินไหวประจำก็คือแนวเทือกเขาอันไพลที่ทอดยาวจากยุโรปผ่านฮิมาลัยสุมาตราไปจนถึงชวาและสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากแผ่นดินไหวจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแล้วนักแผ่นดินไหววิทยายังจำแนกแผ่นดินไหวออกเป็นอีก3ประเภทก็คือแผ่นดินไหวจากภูเขาไฟระเบิดที่เกิดควบคู่ไปกับกิจกรรมของภูเขาไฟแผ่นดินไหวจากการยุบตัวซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดจากการยุบตัวใต้ดินของถ้ำหรือเหมืองค่ะและแผ่นดินไหวจากการระเบิดซึ่งเกิดจากการระเบิดใต้ดินของอุปกรณ์นิวเคลียร์หรือสารเคมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าแผ่นดินไหวนำและคำว่าแผ่นดินไหวหลักและแผ่นดินไหวตามค่ะแตกต่างกันอย่างไรนะคะแผ่นดินไหวนำนะคะก็คือแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลายครั้งก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวหลักส่วนแผ่นดินไหวหลักนะคะก็คือแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นและคำว่าแผ่นดินไหวตามหรือที่เราคุ้นๆกันนะคะ aftershock ก็คือแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลังจากแผ่นดินไหวหลักผ่านไปซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดต่อเนื่องไปอีกหลายวันหรือหลายสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเราจะสามารถทำนายล่วงหน้าได้ไหมว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายเวลาสถานที่และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำเรารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือตรวจวัดได้ก็ต่อเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นค่ะด้วยเหตุนี้การเรียนรู้เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้านะคะก็เป็นแนวทางที่ดีที่จะลดความเสียหายที่หากว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่นะคะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะว่าถึงแม้ว่าจะยังทำนายไม่ได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ธรรมชาติก็มักจะส่งสัญญาณเตือนบางอย่างล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันต่อค่ะว่าธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าอะไรบ้าง

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อ

0: ยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้ค่ะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือธรรมชาติส่งสัญญาณเตือนอย่างไรเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ศึกษาด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของพื้นดินเกิดการยกตัวขึ้นมาอย่างผิดปกติอย่างที่2ค่ะคือเรื่องของความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่3ค่ะคือสภาพการนำไฟฟ้าของหินเปลี่ยนไปอย่างที่4คือการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆขึ้นเป็นการเตือนภัยก่อนและอย่างที่5ค่ะคือปริมาณก๊าซไรดอนในบ่อน้ำที่สูงกว่าปกติแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็ยังมีเรื่องของสัญชาตญาณของสัตว์มีการศึกษาวิจัยพบว่าหากสัตว์ป่ามีพฤติกรรมผิดไปจากปกติมักเกี่ยวข้องกับการเกิดภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวค่ะเพราะสัตว์มีความสามารถรับรู้ล่วงหน้าได้ซึ่งเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งในการเอาชีวิตรอดตัวอย่างเช่นนกนะคะนกพิราบป่าจะไวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวของจีนพบว่าขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด3ริกเตอร์ขึ้นไปฝูงนกพิราบป่าที่อยู่ในรัศมี50กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะรับรู้ล่วงหน้าและบินหนีไปภายใน24ชั่วโมงค่ะในส่วนของปลาก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบเมื่อปี1995ชาวประมงจับปลาน้ำเค็มได้มากกว่าปกติและมีปลาจากทะเลลึกว่ายเข้ามาในเขตน้ำตื้นด้วยส่วนปลาน้ำจืดอย่างปลาคราฟนะคะก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงก็เคยมีคนเห็นปลาคราฟจำนวนมากกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำเหมือนตกใจหรือหนีอะไรบางอย่างค่ะสำหรับสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูนะคะก็มีการศึกษาวิจัยพบว่างูที่จำศีลอยู่ในโพรงใต้ดินจะรู้สึกถึงความผิดปกติได้ง่ายเมื่อมีการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกอย่างในปี1976ค่ะ1วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองถังซานประเทศจีนมีรายงานพบฝูงงูจำนวนมากเข้าไปหลบอยู่ในซอกหินเช่นเดียวกับกบที่มีคนเห็นฝูงกบนับพันนับหมื่นตัวพากันอพยพก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้นเช่นกันส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างสุนัขและแมวค่ะก็มีรายงานพฤติกรรมผิดปกติเช่นกันในตอนที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่โกเบสุนัขหลายตัวแสดงอาการตื่นตระหนกวิ่งไปวิ่งมาบางตัวก้าวราวขึ้นส่วนแมวก็มักจะหาที่หลบซ่อนคนญี่ปุ่นมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าก่อนแผ่นดินไหวแมวจะปีนขึ้นต้นไม้สูงซึ่งก็มีคนเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นค่ะนอกจากพฤติกรรมของสัตว์แล้วก็ยังมีสิ่งบอกเหตุอื่นๆอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินซึ่งก็มีการศึกษาความสัมพันธ์นี้กันมาตั้งแต่โบราณค่ะเพราะว่าเคยใช้ในการทำนายการเกิดแผ่นดินไหวที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้สำเร็จเมื่อปี1975นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเสียงสั่นสะเทือนใต้ดินซึ่งมีบันทึกย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์เว่ยเมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนค่ะโดยพบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองถังซานมีผู้คนในรัศมี 1,000 กิโลเมตรจากศูนย์กลางถึง 95% ที่ได้ยินเสียงดังอย่างชัดเจนก่อนเกิดเหตุแต่ข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นข้อสังเกตจากการศึกษาวิจัยแม้จะไม่ใช่เครื่องมือทำนายที่แม่นยำ 100% แต่ก็สะท้อนว่าธรรมชาติมักจะมีสัญญาณบางอย่างที่ส่งมาเตือนก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวค่ะทีนี้มาที่ประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะว่ามีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีค่ะพบว่าประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด14รอยเลื่อนพาดผ่านพื้นที่22จังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกที่มีรอยเลื่อนพาดผ่านหนาแน่นค่ะเช่นรอยเลื่อนแม่จันแม่อิงแม่ฮ่องสอนเมยแม่ทาเถินพะเยาปัวอุตรดิตถ์เจดีสามองค์ศรีสวัสดิ์ระนองคลองมะรุยและเพชรบูรณ์ซึ่งรอยเลื่อนที่มีพลังเหล่านี้นะคะก็คือรอยเลื่อนที่มีหลักฐานทางธรณีวิทยาว่ายังคงมีการ

คลื่อนตัวอยู่ในช่วงเวลากว่า 11,000 ปีที่ผ่านมาและยังมีโอกาสก่อเกิดแผ่นดินไหวได้อีกในอนาคตค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกบริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนใหญ่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับวางแผนการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานรองรับแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่ค่ะอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะสับสนก็คือความแตกต่างระหว่างขนาดกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาดของแผ่นดินไหวค่ะเกี่ยวข้องกับปริมาณพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาณจุดกำเนิดแผ่นดินไหววัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวและมีเพียงค่าเดียวเท่านั้นส่วนความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะคะเป็นผลกระทบที่มีต่อความรู้สึกของผู้คนความเสียหายของอาคารสิ่งก่อสร้างซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับข้อมูลในช่วงที่2ที่เรานำมาฝากกันทั้งในเรื่องของสัญญาณเตือนจากธรรมชาติแล้วก็ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะและเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงวิธีของการเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหวทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะแต่ในช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยู่ในช่วงที่3ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกนะคะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถทำนายแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำดังนั้นจึงจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่ควร

จะมีติดบ้านไว้ก็คือไฟฉายพร้อมถาดสำรองกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้านศึกษาการประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะแล้วก็ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้านด้วยนอกจากนี้ทุกคนในบ้านควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำวาล์วปิดแก๊สและสะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้าค่ะเพราะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจะได้จัดการได้อย่างทันท่วงทีสิ่งสำคัญคืออย่าวางสิ่งของหนักไว้บนชั้นหรือหิ้งสูงๆเพราะเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาก็อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อคนในบ้านได้สำหรับการเตรียมตัวขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งสติค่ะมีคำแนะนำว่าหากอยู่ในห้องควรรีบหลบอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรงยึดขาโต๊ะให้มั่นคงและอยู่ให้ห่างจากหน้าต่างกระจกหรือสิ่งของที่แกว่งไกวได้แต่หากอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งควรรีบหมอบลงกับพื้นเอามือป้องศีรษะและไม่ควรไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้หรือสายไฟค่ะสิ่งสำคัญคือขณะเกิดแผ่นดินไหวไม่ควรใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและให้รีบปิดแก๊สให้สนิทค่ะที่เคยให้ความช่วยเหลือแบบตั้งรับหลังเกิดภัยมาเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกล่วงหน้าซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือค่าชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมสำหรับรายละเอียดความคุ้มครองแต่ละหลังคาเรือนนะคะได้รับวงเงินคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทต่อภัยที่ถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะเพื่อให้ทางภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบคุณผู้ฟังคะและถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวจะเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถทำไหนล่วงหน้าได้แต่การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเกตสัญญาณเตือนรอบตัวการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และแผนรับมือรวมถึงการติดตามข่าวสารนะคะก็ล้วนเป็นเกราะป้องกันที่จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นและนี่ก็คือสาระที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์นะคะต้องนำรายการสาระสารพันลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชา
3: ธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียน

0: ียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
4: นายเอกนิตินิติคำสภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนโจ จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้ก็คือเพลงค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยี่ยมราษฎรทางภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะคำร้องภาษาไทยก็คือค่ำแล้วโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาคืนวันนี้เพลงค่ำแล้วจะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ำแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเพลงแรกคือเพลงแรกเจอคุณวินัยขับร้องคุณสุรัตน์ภูกระเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะต่อด้วยสุริยารับฟ้าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและทั้งสามเพลงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

เพลง3เพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียจบไปแล้วคือเพลงแรกเจอสุริยาลับฟ้าและความรักเหมือนฟองเบียร์เพลงที่บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนั้นมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเลือกมาฟังกันค่ะอีก3เพลงเริ่มด้วยยิ้มคือความสุขโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้ครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเพลงน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชลีขับร้องคู่กันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอน

น้ำผึ้งพระจันทร์ก่อนหน้านั้นดาวเจ้าชู้และยิ้มคือความสุขเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราโคลัมเบียค่ะชุดต่อไปเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงแรกพบศพรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเพลงแรกพบศพรักเป็นเพลงรำวงนะคะคือรำวงขับกระบือครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์แผ่นตราโคลัมเบีย

ของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียคราวนี้จะเป็นเพลงของกำนันคุณชวลีและคุณมนัสรามโยธินขับร้องค่ะครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งต่อด้วยรำวงไทยต้องทำขับร้องหมู่นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกับของกำนันเนี่ยค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงดำวงอีกเพลงหนึ่งก็คือถิ่นเทพแดนไทยครูแก้วและครูเอื้อแต่งเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์

0: องที่ให้อยู่ไหนเราเธอ
1: ม
0: ี
1: สิมีนะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างนี้
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
1: รักเธอมาฝากยาบอนเก็บซ่อนเอาไว้ให้
0: ดีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวเธอน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าชวนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดในที่ไหนแม้จะใกล้ฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยบอกให้

0: พี่ไอ้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: พี่อยู่น่ะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ท้องอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
1: ฝากเ
0: สื้อ
1: บอลเก
0: ็
1: บซ่อนเอาไว้ให้
0: มีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวเธอน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่โปรดนะจริงจะไหนแม้เธอใกล้ทำเพียงน้ำหรือไหน
1: โอ้ยของให้นั่นสิ

ก่อนไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียอีก2เพลงนะคะฝากใจกับจันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่น

0: ใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซล่าเซลล์ระบบส่วนกลางหลังคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพานำเข้าน
5: ายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
7: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คืออย่าแยกแผ่นดินคุณสาโรจน์จาระเป็นผู้ขับร้องผลงานของศักดิ์เกิดสิริ

จบไปแล้วนะคะเพลงอย่าแยกแผ่นดินสาโรจน์จาระขับร้องศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้แต่งค่ะต่อได้เพลงรักไทยคุณบุญทรงเฮรบัตขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรักไทยจากละครของพลตรีรวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณบุญทรงเฮระบัตขับร้องสองเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงจากละครคณะศิวารมดนตรีอยู่ในความควบคุมของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกคือเพลงสบายทรงคุณอารีมุสิกภพเป็นผู้บันทึกเสียงต่อด้วยเทวีในฝันโดยคุณชาญเย็นแข

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเทวีในฝันและสบายทรงเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีคณะศิวารมณ์ในความควบคุมของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศ3เพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงจากนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผู้ชนะ10ทิศนะคะเริ่มด้วยเพลงผู้ชนะ10ทิศคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยกุสุมาอธิษฐานโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและกล่อมอิราวดีคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงสลายและสหาย

จบไปแล้วนะคะผลงานของวงสลายและสหาย3เพลงเพลงต่อไปจะเริ่มด้วยวงปอชื่นประโยชน์ค่ะคอยพี่นักแก้วตาคุณบรรลบวิชุกรขับร้องภาพเก่าความหลังโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ผลงานของวงร้อยแก้วรักไทยคือเพลงคำเตือนของพี่คุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498

เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของวงปอชื่นประโยชน์และวงร้อยแก้วนะคะหรือวงร้อยแก้วรักไทยชุดต่อไปจะเป็นผลงานของวงล้วนควันธรรมในความควบคุมของครูล้วนควันธรรมนั่นเองค่ะกลางสายฝนล้วนควันธรรมขับร้องกับสะอาดนินอารามสาวกลัวฟ้าโดยคุณรำเภยอนัคมนตรีและแสงแดดในฤดูฝนคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียง

พลงที่จบไปนั้นบรรเลงด้วยวงล้วนควันธรรมนะคะมีเพลงกลางสายฝนสาวกลัวฟ้าและที่เพิ่งจบก็คือแสงแดดในฤดูฝนจะต่อได้เพลงที่เป็นเพลงแก้กันนะคะเพียงคำเดียวโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติสุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่แก้กันก็คือเพียงคำนั้นคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติคุณดาวใจไพจิตรขับร้องสองเพลงนะคะเพียงคำเดียวและเพียงคำนั้นคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสี่กันตั้งวังเอาจอจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือ

0: โอ้
1: ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประคับประคองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากกันของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดตอนนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยชำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ ในช่วงของใต้ร่ม

ทบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นอั้นทำไม่ถูกทำไม่เป็นเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็น10ปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วแต่ขยายผลต่อไปเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไงวันนี้ถึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหารสี่มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงถ้าคุณจะเอาค้อนมาปอกมังคุดเงี้ยโอ้ยจะได้กินอะไรนะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนดูฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเนี่ยมันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรที่คณิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักถ้าไม่มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจถ้าไม่มีความสยบมัวเมาถ้าไม่มีความจับอกจ

กับใจจึงจะไม่มีความตระหนี่จึงจะไม่มีการหวงกั้นและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกั้นทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหาตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยแหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นห่วงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดย้อนทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช่เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะก็ถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อแล้วพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหารประหารกันน่ะก็นั่นแล้วมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหมันลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบางอ่างหัวข้อธรรมะอันนี้เอานั่นละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างดีว่าแต่อย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ท่านผู้ฟังตัวนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามในโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็2นั่นแหละ2ส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็น2คือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็น2ส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกนี่อยู่ด้วยพรหมวิหารแบ่งแก้เป็น2คือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหาร4
ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหารสี่ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคือบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูดสี่รอบใช้คุณธรรมสี่อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดูดิบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินของโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นยังไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณในนี้นะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขข้อจำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขารับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วเออความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้สงของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษศัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเราก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เอาไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกันอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้แม้แต่ว่าไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาละกันนานยังมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดนะการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้นั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้า
ถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยตัวฟังเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นตัวฟังเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบไม่ต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางงี้ดีกว่าเพราะมันมีเยอะมากอย่างเงี้ยให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปมาคือคุณธรรม4อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเงี้ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเงี้ยนะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตะคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายสบายเป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ได้ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานเนี่ยไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณานี่คือการที่เขาจะทุกข์เหรอพวกเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ย
นายพรานนั้นก็จะลดการธนูลงทันทีก็ไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติว่ามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาก็เหมือนกันนะแผ่กรุณาไปไอ้ความคิดเบียดเบียนเนี่ยมันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้นั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม้มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างเงี้ยแล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนั่นเป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีปฏิบัติอยู่นั่นนั่นน่ะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตลกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขานั่นกรุณานะความเห็นใจนั่นน่ะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาได้ดีเราดีใจด้วยเราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาหาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจเราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะว่าเราเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาท่านผู้ฟังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัด
ระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหิน

0: ทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้นั่นก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกฝั่งเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ดูฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก็มาเราเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆอ่ะเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอ้าทำไมก็มาบุกเงี้ยเขาใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเอ้าทำไมใช้เหตุผลกันเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้จะทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั้นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างแล้วก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างอันนี้ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าเขาหนึ่งโอ้ยทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันได้บ้างไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเครื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่ฆาวุกุมารเนี่ยตัดเวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตตวิเวกเนี่ยเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาเนี่ยก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายที่เขาวุกุมารไปอย่างพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหที่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยแล้วนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตะไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลง เพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกั้นแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วน่ะก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแต่ที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไม่เลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแว่นแขวนทั้งแขวนโกศลทั้งแขวนกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงยังมีการสะสมอาวุธยังมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลน่ะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเนี่ยเขาจะว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวๆไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจึงไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความแคล้วคลาดได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดเบียดเบียนความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะท่านผู้ฟังที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบกันสองทางนะวันวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบทำยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมัน
1: กลับบ้านดึกฉันก็ต้องถามให้มันกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีธรรมฝั่งจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกป่ะล่ะก็ต้องให้เขาพูดดีๆสิไม่ใช่เขาบ่นด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงๆก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมี3ระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำฉันอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านผู้ฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านผู้ฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้นี่มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจละไม่ใช่ครั้งเดียวนะ2-3ครั้งนู่นน่ะชนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่2รอบอ่ะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากแล้วก็ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักษุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณไงไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูป2รูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดอ่ะคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึก
0: จะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนในเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเรารับว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอะบ่อเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นเจ็ดวันสิบวันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินละโอ้เราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองนะต้องเราไปช่วยเขาแล้วเนี่ยนิ่งลักษณะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมันเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราเอาอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจนี่เรามีเมตตาให้ยังไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันโอ้ถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบบเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตรีตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยในหนังสือเล่มนี้เรายังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอน วิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณ

0: เข้มแข็งและสันติภาพของโลก
1: นายศิหศักดิ์ฟวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยธ.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCGและเซลลูลาร์อีโคโนมีโดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยธ.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569วันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลกันโดยน้องโบ๊ทวัฒิร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรันชัยโสดาเพจข่าวยามเช้าค่ะชั้นตนิกของเราวันนี้คุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะมาพร้อมกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาเจอกันนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยฟ้าฝนตกกันนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศไทย 80% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนทางใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่และภาคกลาง 70% ของพื้นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าตอนตี 5 ที่ผ่านมาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาสุกัญญานียะวินชาญท่านก็ประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งคือเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านรองอธิบดีแล้วก็ทางด้านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของวันที่24ถึงวันที่27กันยายนนี้ก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่เด็ดขาดค่ะพร้อมเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนั้นควรงดออกจากฝั่งโดยด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเปิดเผยถึงนะครับว่าสภาพอากาศของประเทศไทยท่านบอกว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึงวันที่25กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดค่ะซึ่งฝนตกสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันจึงขอจึงมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะทำให้เกิดน้ำป่านั้นไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วนั้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดิมขณะที่ภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนั้นต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะเนื่องจากปัจจุบันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำในปริมาณที่มากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบก็จะส่งผลในเรื่องของการระบายน้ำทำให้ระบายลงได้ช้าค่ะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่พี่น้อยได้นำเรียนไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูโอ้โหเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโซเชียลนะคะส่งภาพมาให้ดูว่าฝนถล่มถนนเอกชัยหน้าแมคโครเคหะชุมชนมหาชัยน้ำท่วมขังทั้งเลนขาเข้าขาออกนะคะน้ำท่วมเนี่ยเต็มเรียกว่าโอ้โหวิกฤตมากเลยนะคะฝนถล่มที่สมุทรสาครประมาณ2ชั่วโมงนะคะทั้งบริเวณถนนวัดเจดวิกฤตกันเลยค่ะคลื่นซัดมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดตัวเมืองสมุทรสาครท่วมอ่วมหลายจุดเลยนะคะเราทำให้นึกถึงเรื่องของฝนตกแบบเรนบอมอ่ะค่ะมันตกมาบึ้มบึ้มบึ้มนะคะตกแบบไม่หยุดตกหนักด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ส่งกำลังใจให้แต่ละที่ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสถานการณ์แบบนี้ท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะที่ดูแลในเรื่องของนะคะการทำงานแล้วก็การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อยู่ในโซนภาคกลางท่านก็สั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางค่ะมอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำทั้งผู้ว่าด้วยเตรียมเช็คลิสต์

0: ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำฝนนะคะรับฝนแล้วก็ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะท่านสั่งการบอกว่าไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนกันไว้ก่อนนะคะจะได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศในฐานะกรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทั่วถึงตรงความต้องการด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เป็นประธานในการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยรวมถึงการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของฝ่ายบรรเทาทุกข์และเพื่อเตรียมงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนตามลักษณะของความจำเป็นของภัยแต่ละประเภทด้วยนะคะรวมไปถึงปรับปรุงรายการสิ่งของสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปที่ผู้ประสบอุทกภัยสามารถรับประทานได้ทันทีที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยก็ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการและสภาวะการปัจจุบันด้วยซึ่งจะทำให้จังหวัดนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทางนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงแล้วก็เน้นย้ำนะคะ93ซุ้มนั้นถวายดอกไม้จันทร์และเร่งที่จะผลิต3ล้านดอกให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมที่ติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมค่ะเมื่อวานนี้รับทราบถึงกรอบกำหนดหมายนะคะแล้วก็การพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมที่จะรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตก็จะเร่งที่จะสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้ค่ะได้กำชับให้จัดทำเช็คลิสต์นะคะพื้นที่ทั้ง39แห่งตั้งแต่สภาพพื้นผิวการปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้ากระแสงสว่างให้มีมาตรฐานแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนทางด้านของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครค่ะก็เตรียมจัดทำ3ล้านดอกกำหนดให้มีการผลิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้ค่ะได้มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมแล้ว51ช่อด้วยกันเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันค่ะแล้วก็จะรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่ก็จะมีการดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในช่วงเวลา 8:30 นาทีณลานคนเมืองด้านของการจัดสถานที่และเส้นทางพระราชพิธีหลายเส้นทางค่ะมีการปรับปรุงผิวจราจรระบบไฟฟ้าที่ส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตรวจระบบสาธารณูปโภคโดยรอบค่ะพระบรมมหาราชวังและเส้นทางที่เกี่ยวข้องโดยสำนักเทศกิจนั้นเตรียมจัดตั้งกองอำนวยการและบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่

0: น้องประชาชนรวมถึงเตรียมแนวทางที่จะดูแลบุคคลไร้บ้านและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะกระทบต่อความเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะถ้าไปติดตามดูหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วง5วันนะคะ 15-19 ธันวาคม2569นั้นในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น.ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ววันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 น.เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรางคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในช่วงนั้นค่ะ
0: ครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นครนิวยอร์กกันนะครับท่านไปร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่เตรียมพบสถาบันการเงินแล้วก็กองทุนแล้วก็บริกเทดรายใหญ่โดยเมื่อวานนี้ค่ะ22กันยายน2569ในช่วงเวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กค่ะซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงภารกิจวันแรกค่ะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีการเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของ UNGA ครั้งที่81ที่ห้องโถงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกให้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และก็ความท้าทายของระหว่างประเทศค่ะในโอกาสนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะหารือกับทางด้านของนางรีเบคก้าสกรีนสเปนนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครที่จะชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะในประเด็นระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือในกรอบของพหุภาคีด้วยสำหรับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีการหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินนะคะโดยจัดโดย Bank of America แล้วก็ทางด้านของผู้บริหาร Pacific InvestmentManagement Company ค่ะรวมทั้งมีการหารือทางด้านของ Microsoft ที่อาคาร Bank of America Tower ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ค่ะที่จะนำเสนอศักยภาพจุดแข็งแล้วก็โอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองและก็งานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่การประชุมประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่ การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประ

0: ชาชาติในครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนั้นจะนำเสนอจุดแข็งแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยค่ะไม่โดยไม่ว่าสถานการณ์โลกนั้นจะมีการผันผวนเป็นอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถเชื่อมั่นในการลงทุนสำหรับประเทศไทยได้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอันก้า81นั้นนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกแล้วก็ต่อประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำทั่วโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศนั่นเองทีนี้ความสำคัญต่อไทยก็คืออย่างที่ได้ติดตามไปนะคะว่าวาระครบรอบ80ปีตรงกับวาระสำคัญครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะคะบทบาทประเทศระดับกลางก็คือเปิดโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทนำนะคะในการผลักดันวาระสำคัญของโลกทางด้านสันติภาพสิทธิมนุษยชนและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในโอกาสที่ท่านนายกอนุทินนำคณะรถโชว์ตลาดทุนไทยไปพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็องค์กรเทคโนโลยีระดับโลกก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะเพื่อจะดึงดูดการลงทุนด้าน AI แล้วก็ดิจิทัลนั่นเองนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะว่าในประเด็นในช่วงดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับมาดูด้านเศรษฐกิจประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.โอ้โหหลายท่านก็ติดตามนะคะถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่นำเสนอออกไปเป็นข่าวดีว่าครม.ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย60/40นั้นนะคะออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทนะคะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกที่ผ่านมาเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามได้ในตีค้องร้องข่าวมีหลายประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของครม.เองเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้เช่นกันนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบทบทวนในเรื่องนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบค่ะโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญซึ่งก็ได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็รถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้นะคะครม.ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิในสิ้นเดือนนี้ค่ะ30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหลังจากนั้นนะคะในส่วนของการยืนยันตัวตนก็ภายหลังจากการยืนยันตัวตนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งก็ได้แก่ธกส. ออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึงวันที่14ตุลาคมนะคะและที่ธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะนี่คือข่าวดีที่นำออกมาแล้วก็มาย้ำกันนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะช่วงหน้าประเด็นตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นแล้วหลังจากนั้นกลับมาจะชวนคุณผู้ฟังไปเชียร์น้องเนเน่นะคะโอ้โหแบบเตรียมแล้วโดยเฉพาะวันนี้กับพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเลยนะตามเวลาประเทศไทยคือ8นาฬิการัฐบาลก็เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT ค่ะนะคะที่จะส่งกำลังใจให้น้องคว้าแชมป์ American Got Talent นะคะ AGT 2026ค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปอันก้า81และเตรียมพบผู้บริหารสถาบันการเงินรายใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายภารกิจวันแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ครับในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของอันก้า81ณโถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้วการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีครับส่วนในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินซึ่งจัดโดย Bank of America และก็พบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO รวมทั้งหารือกับบริษัท Microsoft ณอาคาร Bank of America Towerโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศครับสำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือรีเซพชันและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณโรงแรมลอตเต้นิวยอร์กพาเลสครับแล้วการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอจุดแข็งและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการ

ประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุและครับว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตามจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยประเทศไทยก็มองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและครับและก็ได้เสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ด้วยครับและสำหรับในปีนี้นั้นอาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องด้วยกันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569อีกทั้งได้ร่วมวางแผนงานของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมไปถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนั่นเองแหละครับแล้วในขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นการสร้างโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในประเทศไทยเรื่องกัญชากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ากัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆและก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และในขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทางการแพทย์เท่านั้นครับพี่น้องจะได้รับรู้พร้อมกันทั้งประเทศถ้าใช้เพื่อการอื่นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับพี่น้องส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและก็จะไล่หมดอายุไปตั้งแต่2569ถึง2571ดังนั้นแล้วร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุก็ต้องปรับเป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้นและในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อตอนเช้าก็มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% กันแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยแหละครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่มั่นใจเลยครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้นั่นเองครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กันยายน2569นางสาวสุ

พมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางข้าราชการผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารเครือข่ายสื่อมวลชนญาติสนิทมิตรสหายและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วตลอดระยะเวลาการรับราชการนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุและครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้องและสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับ
ส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง

0: 30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่ในปัจจุบัน2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธิ์นั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงในรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัตติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ AGT 2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องหนึ่งชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียวด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: เข้าถึงประชาชน
1: 6:48 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อช่วงท้ายนะคะหลายท่านก็ติดตามตีคล้องร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีมาศมีคุณผู้ฟังก็พูดถึงยาเสพติดต่างๆด้วยนะห่วงลูกหลานของเยาวชนไทยของเรานะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาบางครอบครัวเนี่ยนะคะถึงขั้นมีการสูญเสียบางครอบครัวก็อยากจะให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูนะคะรวมไปถึงบำบัดด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะทุกท่านทุกครอบครัวด้วยพี่เพชรน้ำเอกตราดบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ที่เช้านี้ที่ตราดแจ่มใสมีเมฆครึ้มเล็กน้อยครับเปิดข่าวยามเช้าทางหอกระจายข่าวเสียงดังฟังชัดลั่นทุ่งกันไปเลยครับพี่วรรณชัยเช้านี้ที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกครับนะคะอันนี้ไงพี่มาลีบอกลูกหลานคนไหนจิตใจอ่อนแอติดยาเสพติดเสียการเรียนกันเยอะมากค่
2: ะ
1: นะคะตอนนี้ก็ให้ดูแลกันทุกครอบครัวเลยนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งข่าวยามเช้ากับคุณบุญมาพี่กิติมาบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกที่พนมสุราษฎร์นะคะส่วนที่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะวันนี้แชร์แล้วขอบคุณมากนะคะแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนี่พี่อัชราบอกติดตามฟังอยู่ทางวิทยุสวทเพชรบุรีขอบคุณมากพูดถึงเพชรบุรีเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้โกดังข้าวเปลือกนะคะก็ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงไปเนี่ยนะคะประมาณสักบางสถานการณ์ก็บอกว่าสักเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะคะช่วงนั้นนะคะประมาณสักช่วงเที่ยงครึ่งนะหลวมๆแล้วกันนะคะกลมๆเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าเมืองเพชรบุรีเป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยระงับนะคะเข้าไปช่วยดับเพลิงกันใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะ
2: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน NBT Connect นะคะก็ระดมรถดับเพลิงเนี่ยกว่า50คันเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วก็ในช่วงจับประเด็นเป็นข่าวคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็รายงานเข้ามาในรายการด้วยนะคะช่วงพี่บอลลี่สกันแก้วประจันก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้วยประมาณสักนะคะค่ำๆก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะการระงับเพลิงในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองช่วงนั้นเนี่ยคือควันมันพวยพุ่งควันขโมงเลยก็มีการห้ามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ให้เข้าใกล้สถานที่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะช่วงนั้นเพราะว่าสถานการณ์เพลิงยังลุกไหม้อยู่แล้วก็นะคะเป็นเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวที่ตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นี่แหละเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ในส่วนของปภ.เองมีการประชุมกันในเรื่องของการช่วยเหลือการระงับเหตุต่างๆแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ช่วยกันดูแลนะไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่ราชการสถานที่ทำงานโรงเรียนหรือทุกคนทุกแห่งนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันภัยนะคะเรียกว่าสาธารณภัยเหล่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ปูบุญมาสีมาศในตีคล้องร้องข่าวก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่น
1: ะ
2: สำหรับรอบไฟนอลอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เอามาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าตารางสำหรับการแข่งขันในรอบชิงของอเมริกันก็อตทาเลนต์สำหรับน้องเนเน่เนี่ยรอบการแสดงสดรอบไฟนอลก็คือวันนี้วันพุธที่23กันยายนก็คือตามเวลาไทยเนี่ย8นาฬิกา
1: ค่ะ
2: นะฮะ8นาฬิกาตามเวลาไทยส่วนสำหรับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนตามเวลาไทยก็คือเป็นรอบของการประกาศผลผู้ชนะ8นาฬิกาเช่นกันตามเวลาไทยอ่ะนี่คือในส่วนของการตารางการแข่งขันสำหรับน้องเนเน่นะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะเวลาเดียวกันเลยนะ8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
2: ค่ะ
1: คือลุ้นนะวันนี้รอบแสดงสดไฟนอลแต่พรุ่งนี้ประกาศผลผู้ชนะ
2: ค่ะ
1: ส่งกำลังใจกันคุณผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าน้อยเข้าไปดูเนี่ยมีบางคนเนี่ยถึงขั้นนำเสียงของน้องเนเน่เนี่ย

0: เอาไปถอดเหมือนยิ่งกว่าถอดรหัสเลยว่าเอ๊เสียงนี้คือเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีพลังในตัวเองมีความสามารถทุกคนก็ติดตามเป็นเรียกว่าคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละถ้าพูดถึงน้องเนเน่น้องลิซ่าเหล่านี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จเพราะนั่นหมายถึงนอกจากคนภูเก็ตคนไทยแล้วประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังโอ้โหในเวทีโลกเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาช่วงนี้กันหน่อยที่ญี่ปุ่นกับเอเชียนเกมส์ปรากฏว่าโอ้ไทยก็เริ่มนะคะได้เหรียญกันมาบ้างแล้วแต่มีข่าวที่แบบพอเราติดตามดูแล้วก็โอ้เสียดายนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีข่าวกรณีที่นักแบดมินตันทีมชาติไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์คาดว่าเกิดจากการที่เกี่ยวข้องกับยาทาแก้อักเสบค่ะเรื่องนี้เมื่อฟังจากกรณีที่พิงพิชมนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ไปตรวจพบสารตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างใน A เนี่ยก็คือสารฟูโรเซไมด์เป็นสารที่ต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกล่าสุดค่ะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็หารือเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ยังต้องรอการตรวจสอบตามกระบวนการค่ะจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามในตอนนี้ซึ่งนักกีฬาก็ได้เข้ากระบวนการอุทธรณ์แล้วนะคะแล้วก็ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ด้วยคือตัวอย่าง A เนี่ยไปเจอสารต้องห้ามแล้วตอนนี้ก็ตรวจยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อจะให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมจากขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกยศ.กันหน่อยนะคะก็มีประเด็นออกมาว่าเอ๊ะทำไมการจัดสรรงบประมาณในปี2570เนี่ยมีการขาดสภาพคล่องอะไรกันหรือเปล่านะคะโดยทางด้านของนายพระดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงของเทอมแรกเนี่ยจนทำให้นักศึกษาถูกทางสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ตนเองได้เรียนอยู่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์ในเรื่องของการสอบนะคะท่านบอกว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับทางด้านของอธิการบดีทั่วประเทศค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณในปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณในปี2570ให้กับกยศ.คือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งก็จะถูกนำเข้าสู่กองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปปุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็คือที่มีผู้กู้ยืมในระบบเนี่ยถึง3ล้าน6แสนคนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนค่ะที่เป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะแล้วมีการชำระหนี้ตามกรอบกำหนดระยะเวลาส่วนกลุ่มผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้อีก2ล้าน6แสนคนก็คือคิดเป็นร้อยละ60เนี่ยเป็นผู้ที่ผิดชำนะผิดในเรื่องของการชำระหนี้ต้องแยกมาพิจารณาเป็นกลุ่มว่าอย่างว่างงานซึ่งกองทุนก็จะต้องเว้นในเรื่องของการเรียกเก็บหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระเนี่ยทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ากยศ.ให้โอกาสให้อนาคตนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.ทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าแนวทางการแก้ปัญหากองทุนกยศ.ที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะก็จะหารือกัน2ประเด็นหลักที่ประชุมจะคุยกันก็คือการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกยศ.แล้วก็การปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้พอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยคนที่กลุ่มผู้กู้ยืมที่เกินกรอบเนี่ยอยู่เกินประมาณสัก 12,786 รายก็ประมาณสัก 5% ซึ่งที่ประชุมก็จะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

0: ตามที่ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนไหนต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้นะคะส่วนประเด็นหนึ่งอีกประเด็นก็คือในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนทางสำนักงบประมาณก็กำลังพิจารณารายละเอียดกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอนะคะเพื่อจะได้คู่กับการปรับแผนติดตามนี้อย่างที่ได้ติดตามไปนะคะเพราะว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.นั้นก็คือ 9,000 ล้านแล้วนะคะมีประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเตรียมขยายโครงการต่างๆแล้วด้วยดีมากๆเลยอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะส่งต่อให้ข่าวพระจันทริกาเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิม